0: ในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ไม่ได้ทำกันงั้นอย่างนี้หรอกเรื่องที่เราได้คุยกันอ่ะบางครั้งอ่ะก็ต้องหยุดถ้าไม่งั้นอ่ะ
1: หมายถึงเราอ่ะต้องหยุดสักทีตอนเนี้ย
0: ตอนเนี้ยเหรอนู้นทำไมถึงเธอแบบโอ๊ยวันหยุดวันพิเศษวันแสนธรรมดานา
1: บอกใครคะ
0: ฮะ
1: บอกใครคะ
0: วันนี้แต่งเต็มยศเนาะ
1: เราก็ธรรมดาซะที่ไหนล่ะ
0: เอ้าฉันก็ต้องเต็มยศเจอเมื่อก่อนฉันใส่ตัวเนี้ยไม่ได้นะเพราะฉันไม่ชอบเลย
1: จะบอกว่าผอมลงว่างั้นเถอะ
0: ไม่ใช่มันโคร่งตอนเนี้ย
1: พอดีตัวแล้ว
0: เป๊ะเลยล่ะเป๊ะเวอร์เลยล่ะเอ้าทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยแล้วกันนะครับถ้าหากพร้อมแล้ววันนี้วันสบายสบายพร้อมแล้วไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
0: ดีใจน้องดีเจนนุ่นยังจำชื่อรายการได้ยัง
1: มีชีวิตอยู่ใช่ไหม
0: ไปไหนมาเธอไล่ฟังหน่อยเธอไปไหนมาหลายวันหลายสัปดาห์หลายเดือนนะ
1: ถามฉันหรือถามเธอคะถามใครกันแน
0: ่เอาความจริงจาก
1: ไหนบอกสิไปไหนมารอบโลกละมั้ง
0: คือเธอต้องยอมรับความจริงก่อนว่าฉันน่ะไปเที่ยวกับหนุ่มออส
1: เธอโชว์ตัวหรอ
0: คือเนี่ยส่วนหนึ่งเลย คือการโชว์ตัวเธอพูดเหมือนฉันเป็นลิงเป็นควายอะไรเป็นอะไรที
1: ่ไม่สิแบบนางสาวไทยไงเวลาเขาแบบว่าได้ตำแหน่งเขาต้องแบบไปโชว์ตัว
0: เหรอ
1: ใช่
0: เวลามิสยูนิเวิร์สเขามาได้มงมาเรียกว่าโชว์ตัวหรอ
1: เขาก็ต้องไปออกงานสังคมต่าง
0: ๆออกงานสังคมนะคือฉันน่ะเธอก็รู้อยู่เนาะว่าคือฉันเนี่ยเห็นไหมหกโมงเช้าเนี่ยฉันต้องแต่งชุดเป็นชายแท้แต่พอหลังหกโมงเย็นฉันเป็นอีกแบบ
1: เรามันวุ่นวายเนาะชีวิตอ่ะ
0: คุณผู้ฟังนะครับวันนี้วันพระหัสบดีที่1ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออดอุมาประการสมุทรค่ะ
0: บ้างมันอะไรไม่รู้อ่ะ
1: ตัวมันแน่นไง
0: บ้างมันแน่น
1: ถ้าคุณผู้ฟังอ่ะจำได้นะชุดนี้เป็นชุดที่ดีเจสอนตัดตอนติดประดับเครื่องหมาย
0: ฉันไม่ชอบเลย
1: แต่ว่าตอนนั้นหลวม
0: ฉันไม่ชอบฉันไม่เคยใส่ชุดนี้มาประมาณเกือบ2เดือนแล้วอ่ะ
1: แล้วช่างบอกว่าอะไรช่างบอกว่าไม่เป็นไรเอาแบบนี้แหละนางคนนี้เขาไม่ชอบเพราะว่าเสื้อผ้าหลวม
0: มันหลวม
1: ไม่เข้ารูปเข้าทรง
0: ใช่แต่ตอนเนี้ยชุดนั้นเปลี่ยนไปเพราะว่าชุดนี้เข้ารูปแล้ว
1: เราทำตัวให้พอดีกับชุดแก
0: จริงเหรอ นี่คือชุดทหารเรืออย่างแท้จริงที่อันนี้คือเต็มยศเลยนะเธอเนี่ยใส่ชุดทหารเรือมาถือว่าเต็มยศไหม
1: เต็มยศสิ
0: เนี่ยเต็มยศอันนี้คือชุดเรือโทหญิงคุณผู้ฟังโซลิเจสอนเนี่ยคือชุดทหารเรือตรีเห็นไหม
1: เป็นชุดผู้หญิงชุดผู้ชายนะคะเรียกว่าชุดใหม่เลข4
0: ไอ้ส่วนไอ้ที่ห้อยดองแดงดองแดงทำไมเธอไม่ห้อยอ่ะมีไหมเธอมีไหม
1: มีแล้วมันในกระเป๋า
0: เธออยู่กระเป๋าวะ
1: อยู่ในกระเป๋า
0: อันนี้เอาไว้ทำอะไรเธอรู้ไหม
1: ก็บัตรประจำตัวไง
0: ไม่อ่ะ
1: ทำไม
0: ฉันอ่ะเคยไปโดนตำรวจจับ
1: จะบอกว่าบัตรเบ่งมีอะไรให้ไปเบ่งคะ
0: บอกว่าตำรวจคือเราอ่ะก็เจอตำรวจนะคือเธอก็รู้หนูว่าฉันอ่ะเป็นนางงามมิตรภาพของตำรวจคือตำรวจเจอฉันเนี่ยตำรวจตั้งด่านที่ไรนะกวักมือจอดตลอดเป็นนางงามมิตรภาพไม่รู้ทำไมถึงตำรวจ
1: อยากชวนคุยหรือเปล่า
0: คือตอนแรกอ่ะอันนี้มันจะติดได้เฉพาะในหน่วยนะคุณผู้ฟังนอกหน่วยมันไม่ติดนะเหมือนอย่างดีเจต้องถูกต้องแต่ถ้าอยู่ในหน่วยดีเจสอนต้องติดวันนั้นดีเจสอนเนี่ยติดแล้วไปเจอตำรวจถามว่าจอดจอดจอดจอดจอดจอดตำรวจพูดอย่างนี้เธอจอดจอดจอดจอดจอดแล้วฉันก็แต่งชุดมาเป็นทหารนะเนาะฉันก็บอกว่าคุณตำรวจมีอะไรเหรอครับพี่ตำรวจเนี่ยฉันพูดอย่างนี้คือเขาบอกว่าน้องแต่งชุดทหารเรือเนี่ยเป็นทหารเรือจริงหรือเปล่าโอ้โหฉันเสียใจมากนี่สน.บางกอกใหญ่เลยเขาบอกว่าเป็นชุดใส่ชุดตำรวจทหารเรือจริงหรือเปล่าทหารเรือที่วังเดิมเนี่ยเขาหล่อเท่สมาร์ทแอคอาร์ตเพอร์เฟกต์รักเด็กและธรรมชาติกันทั้งนั้นเลย
1: ต้องมีสโลแกนด้วยนะ
0: มีสโลแกนเขาบอกว่าคุณตำรวจครับผมเนี่ยเป็นชายแท้อย่างแท้จริงและเป็นทหารเรืออย่างแท้จริงเขาบอกว่านายพี่ขอดูบัตรหน่อยเขาบอกว่านี่ครับแล้วบอกว่า เรือตีหญิงคุ้มเรือตีหญิงเหรอทำไมถึงน้องเป็นเรือตีธรรมดาทำไมถึงน้องไม่เขียนว่าเรือตีหญิงแล้วถามว่า
1: หน้ากับบัตรไม่ตรงกันเนี้ย
0: หน้าบัตรไม่ตรงกันคือตอนนั้นช่วงกำลังจะ6โมงเธอ
1: โปรเพลผมเริ่มงอกเหรอ
0: โปรเพลผมเริ่มงอกคือตาเติมก็จะเริ่มจะแดงไงนะแล้วถามว่าทำไมถึงไม่เป็นทหารเรือหญิงทำไมถึงไม่เป็นเรือตีหญิงบอกว่าตอนนี้ยังเป็นชายแท้อยู่ครับ
1: ขออีกหนึ่งชั่วโมงนะร่างกำลังงอกเนี่ย
0: จากนั้นมาที่ตำรวจก็เลยไปอย่างเงี้ยคือตำรวจสน.เนี่ยรักทหารเรือมากเลยนะเอาความจริง
1: รักดีๆแล้วกันนี่มีคุณผู้ฟังทางบ้านเขาบอกว่าคุณมีดีไม่มีตรึงนะคะเขาบอกว่าวันนี้พ่อผมเกษียณอายุแล้วลูกน้องมาเต็มบ้านเลย
0: คุณผู้ฟังวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เริ่มต้นการทำงานใหม่แต่บางคนก็แอบเศร้าใจนะ
1: เป็นฉันไม่เศร้านะคะ
0: ทำไมอ่ะ
1: วันเกษียณอายุนี่คือเป็นวันที่มีความสุขที่สุดเพราะได้ใช้ชีวิตของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองอยากทำสักที
0: นะ
1: จริงๆ60เนี่ยไม่ได้มองว่าอายุเยอะนะสำหรับฉันน่ะเป็นคนที่แบบสามารถเริ่มต้นทำอะไรใหม่ได้นะบางคนมองว่าอายุ60ปีวัยเกษียณอายุจะไปทำอะไรได้ไม่จริงเลย อายุ60ในสมัยนี้กับสมัยก่อนต่างกันนะเดี๋ยวนี้คนดูแลสุขภาพดีมากแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีอายุยืนอายุยาวกว่าสมัยก่อนเยอะอย่างที่คุณพี่ป๋อบอกไง
0: เดี๋ยวพี่ป๋อมาช่วงเด็ก2
1: จริงๆเพราะว่าทุกวันนี้คนเราอ่ะรักสุขภาพดูแลสุขภาพเยอะ60ปีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยได้ไปเริ่มต้นใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ
0: เอายกตัวอย่างอย่างไม่ต้องไกลๆเลยใกล้ๆตัวเธออ่ะแม่เธอน่ะเวลาเขาก็เสียอายุแล้วเขาเป็นยังไงมั่ง
1: เขาแฮปปี้เขาได้นอนตื่นสายอยากจะปลูกต้นไม้ก็ทำได้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้
0: เขาเรียกว่าเวลาคนอายุมากขึ้นน่ะเขาจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนเนี่ยจริงไหม
1: ก็จริงถามว่าจริงไหมก็จริงแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่กับใครหรือเขาพูดกับใครด้วยนะ
0: คือ
1: ส่วนใหญ่เขาจะเป็นกับลูก
0: บ้านดีเจนุ่นน่ะเสาหนึ่งเสาหักนะพอแม่ดีเจนุ่นน่ะเอาค้อนมาทุบเสา
1: ไม่ใช่แหละ
0: ไม่ใช่เหรอ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวแม่จะเอาค้อนมาทุบหัวเลยหรอก
0: นะคือการเกษียณอายุราชการเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จแล้วกันอย่าคิดว่าความเสียใจการจากลาเลยเนาะแต่บางคนก็ยังห่วงงานน่ะเคยทำงานแล้วยังห่วงงานคือมีความเคยเห็นงี้ไหม
1: ถ้าเป็นฉันเหรอเกษียณอายุแล้วต้องให้คนใหม่มาทำเพราะสุดท้ายแล้วงานมีคนทำเสมอไม่ต้องห่วงหรอกเอาชีวิตเราตอนนี้เราต้องไปใช้ชีวิตแล้วได้เวลาใช้ชีวิตแล้ว
0: แล้วถ้าเจอคนเกษียณอายุที่แบบว่าเกษียณออกจากงานอ่ะแล้วลบไฟล์งานทิ้งทั้งหมดเลยอ่ะไม่ให้คนใหม่ต่อเธอทำไง
1: ไม่น่ามีนะคนแบบนั้นนะ
0: มีฉันเจอเยอะ ฉันเจอเยอะอย่างแท้จริงเธอจะจัดการยังไงอ่ะ
1: เธอจะตามไปหยุมหัวเหรอ
0: โทรไปเขาก็ไม่รับหรอก
1: เขาเกลียดที่หน้าเธอหรือเปล่า
0: ฉันเขาส่วนหนึ่งเขาเกลียดฉันคือฉันอ่ะ
1: อันนั้นขึ้นอยู่กับ
0: คุณฟังเคยเจอหรือเปล่า
1: ขึ้นอยู่กับว่าเขาทำกับใครด้วยนะ
0: ลองถามคุณผู้ฟังลองถามตัวเองดูว่าเวลาเราเจองานอ่ะเวลาเราเปลี่ยนสายงานอ่ะมันจะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เธอคุณผู้ฟังนะสำหรับคนที่เป็นทำงานรัฐนะไม่รู้ว่าเป็นแบบดีเจสอนหรือเปล่านะฐานเรือมันจะไม่มีหรอกแต่เวลาฉันอ่านเวลาอ่านใน TikTok ใน Facebook มันจะมีสไตล์นี้มีเจ้าพ่อเจ้าแม่ในหน่วยงานเวลาย้ายสายงานปุ๊บลบไฟล์ออกหมดเลยแล้วก็ให้นางตัวดีเนี่ยอีกคนที่มาใหม่เนี่ยไปจัดการเหมือนมาร้องขอฉันน่ะ
1: นี่คือเรื่องเล่าหรือว่าเรื่องตัวเอง
0: เรื่องจริง มีไหม
1: นี่คุณพริมวดีเขาก็บอกว่าวันนี้วันแรกของคุณพ่อที่เกษียณอายุราชการทหารเรือน่าจะเหงามาก
0: จริงเหรอเออ
1: ถามคุณพ่อหรือยังคุณพ่ออาจจะไม่เหงาก็ได้นะ
0: นะเป๊ะคือฉันน่ะเคยไปฉันน่ะโดนเปลี่ยนสายงานเธอก็รู้อยู่เมื่อก่อนอ่ะดีเจสอนเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุกระจายเสียงตอนนั้นดีเจสอนไปรับตำแหน่งเป็นนายทหารนะไปรับตำแหน่งเป็นนายทหารการข่าวลับก็คนละตำแหน่งตามคนละบทบาทเลยแต่น้องที่มาใหม่อ่ะเป็นน้องพันจ่าตีเพิ่งติดยศเลยแล้วหล่อมาก
1: เอาเรื่องงานก่อน
0: ก็นี่แหละปัญหาคือ
1: ทำไมเขาหล่อเกินไป
0: ฉันลบงานออกหมดเลย
1: เอาไหมเริ่มต้นเอาเองเนี่ย
0: ไม่ให้เขาโทรมาหาฉันแล้วบอกว่าพี่สอนครับคือน้องเหรอพี่สอนครับคืองาน
1: ใช้เรื่องงานตีสนิทว่างั้นเหอะ
0: ส่วนหนึ่งนี่คือปัจจัยหลัก
1: เรามันร้ายจริงๆ
0: คือเราต้องคุณผู้ฟังนะเอาความจริงนะเราต้องตรวจสอบก่อนนะว่าคนที่จะมาทำงานแทนเราก่อนที่เราจะลบไฟล์ทิ้งอ่ะคือใคร ถ้าหากว่าหน้าตาดีให้ลบไฟออกให้หมดแล้วเก็บไว้ที่ตัวเรา
1: ถ้าเป็นลุงแก่อะ
0: ให้อยู่เหมือนเดิมให้เขาได้ทำหน้าที่เหมือนเดิม
1: ติดต่อฉัน
0: อย่ามาติดต่อฉันแต่ถ้าเป็นเด็กน้อยหนุ่มๆพี่สองครับคืองานเนี้ยขึ้นเรื่องเนี้ยครับคือผมอ่ะหาไฟล์ไม่เจอครับชื่อมันจะตอบว่าไงเดินลงมาหาพี่สิที่โต๊ะอ่ะอยู่ชั้นล่างเนี่ยน้องมาหาฉันทุกวันเลยเธอ
1: นี่เขาบอกว่าคุณกิ๊กเขาบอกมีจ้าคนใหม่นะมาทำงานที่สาขาถามหาไฟล์คนเก่านางวางยาไว้เพราะว่าอยากให้คนใหม่โทรไปขอ นี่ไงสไตล์เดียวกับเด็กคนนี้เลย
0: มียิ่งเป็นเอกชนเนี่ยยิ่งหนักฉันเชื่อเลยว่ามีเออนะเนี่ยคุณกิ๊กบอกเหมือนกันว่าอารมณ์อยากดูเป็นคนเก่งอะถามอะไรก็ตอบได้ ใช่ไหมบางครั้งอะเราไม่เคยได้รับคำชมจากหัวหน้างานเลย
1: เราอยากให้มีน้องมาชมเรา
0: อยากให้น้องมาชมเราเออเราเป็นคนเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ้าวคุณผู้ฟังครับวันนี้การจราจรเป็นอย่างไรสภาพอากาศรวมถึงสถานการณ์น้ำเป็นยังไงกันบ้างช่วยแจ้งกันมาหน่อยแต่เราก็ไม่อยากให้ทุกคนได้เครียดมากนะเพราะว่านะตอนนี้หลายคนเอ้ยมันเลิกหยุดแล้วนี่เมื่อวานนี่ทำงานวันแรกนะของพี่น้องภาคเอกชนเอ้ยพี่น้องภาคราชการภาคเอกชนยังทำงานปกตินะรู้สึกเมื่อวานเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินบอกว่าอาจจะปรึกษากับท่านผู้ว่าชัดชาติอาจจะให้มี work from home ในภาคเอกชนเธอว่าไงบ้าง
1: ก็ถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าบางคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ภาครัฐนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เอกชนบ้านเขาเลือกได้เหรออ๋อเป็นเอกชนบ้านน้ำไม่ท่วมมันก็ไม่ได้ไง อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างเงี้ย
0: แต่รู้สึกว่าเอกชนบางหน่วยงานก็ยัง work from home นะต่อให้แม่น้ำท่วมอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็มีหลายคนที่บอกว่าไม่ได้ลดไม่ได้หยุดไม่ได้อะไรกับเขาเลยฉันทำงานปกติค่ะ
0: จริงเหรอ
1: ว่ายน้ำออกมาค่ะ
0: เอาความจริง
1: จริง
0: บ้านเธอน้ำท่วมไหม
1: บ้านไม่ท่วม
0: ฝั่งทนเราไม่ท่วมนี่นะ
1: บ้านญาติอะท่วมก็ต้องไปช่วยเหมือนกัน
0: จริงเหรอ
1: จริงบ้านญาติเอาก็ต้องไปช่วยย้ายของเพราะว่าเป็นคนแก่ติดเตียงคนนึงอีกคนนึงก็เป็นผู้สูงอายุไม่มีลูกแล้วบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวน้ำคือเลยแข้งถึงเข่าอะออกมาซื้อข้าวซื้ออะไรไม่ได
0: ้จริงเหรอ
1: ใช่นนทบุรี
0: แล้วมีคนไปช่วยหรือยัง
1: ก็ญาตินี่แหละญาติต้องไปถึงก่อนนี่แหละ
0: หรอตอนนี้ลดยัง
1: ลดแล้วแต่ว่าก็ยังมีน้ำท่วมขังในบ้านต้องบอกว่าหลังจากน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นตามมานะในเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆหรือเรื่องของสิ่งสกปรกน้ำเน่าเสียเนี่ยเข้ามาอยู่ที่บ้านเนี่ยบางคนเป็นตู้ไม้บางคนเป็นตู้ไม้อัดพวกน้ำต่างๆที่มันเป็นน้ำสกปรกเนี่ยจะบอกว่าพอเวลาไปอยู่กับตู้เหม็นมากนะต้องทำความสะอาดโอ้ยหลายอย่างมากหลังจากที่จบน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่งานง่ายนะงานช้างเลยจ้ะถึงบอกว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยน้ำลงแล้วก็จริงแต่ยังต้องทำความสะอาดต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดิม
0: ต้องอยู่ให้ได้นะ
1: แล้วขยะอื่นๆที่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้มากองอยู่ที่บ้านตัวเองรวมถึงของในบ้านที่ค่อนข้างจะมีเยอะอยู่แล้วอ่ะที่มันใช้งานไม่ได้โดนน้ำท่วมมาก็ต้องทิ้งอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ขยะจะเยอะขึ้นพนักงานกทม.ทำงานมากขึ้นนะคะ
0: ดีเจสอนหน้าเหมือนอนุสรณ์สถานมากเลยครับมันเป็นยังไงอ่ะหน้าเหมือนอนุสรณ์สถานนะ
1: หน้าเหมือนสถานที่โบราณเลย
0: นุ่นทำไมเธอมาว่าฉันอย่างนี้อ่ะ
1: ฉันไม่ว่าฉันขยายความค่ะ
0: จริงเหรอ
1: เออแล้วอย่าลืมนะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมแล้วว
0: ันเนี้ยนุ่นอ่ะมาบอกดีเจสอนว่าไทยช่วยไทยพัดอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะ
1: 40นะคะใครที่เคยใช้อยู่แล้วต้องบอกว่าต้องลงทะเบียนใหม่นะต้องคนที่เคยใช้อยู่แล้วที่ได้รับสิทธิ์มาก่อนหน้านี้แล้วหรือว่ายังไม่เคยก็ตามนะคะ อันนี้ถือว่าเป็นรอบใหม่เปิดรอบใหม่วันนี้วันแรกวันที่1ตุลาคมแล้วจะได้เงินเพิ่มอีก 1,000 บาทใช้เดือนพฤศจิกาธันวา
0: ทำยังไงอ่ะ
1: เข้าไปเนี่ยแล้วก็จะมีเข้าไป60 40แล้วก็จะมีเด้งให้เราลงทะเบียนถ้าลงทะเบียนได้แล้วจะเขียนว่าได้รับเงิน 1,000 บาทสามารถใช้ได้เดือนพฤศจิกาธันวาอันนี้ถือว่าสำเร็จแล้วแต่เนี่ยดีเจสอนยังเข้าไม่ได้นะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้สิทธิ์อยู่แล้วหรือว่ามีแอปเป่าตังค์อย่าลืมเข้าไปกดสิทธิ์นะคะวันนี้วันแรกใช่นุ่นทำได้แล้ว
0: คือคุณผู้ฟังฮะรัฐบาลน่ะเขาให้ เขาให้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับ60 40อ่ะรอบนี้ได้กี่บาท
1: 1,000 บาทได้เพิ่มมี 1,000 บาทถือว่าเป็นรอบพิเศษเพราะฉะนั้นก็ต้องลงทะเบียนเพิ่มนะคะลงทะเบียนใหม่กดไปรับสิทธิ์ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เคยใช้สิทธิ์อยู่แล้วโอ้ฉันก็เคยใช้อยู่แล้วฉันเคยได้อยู่แล้วมันจะเข้าเลยหรือเปล่าไม่เข้านะคุณผู้ฟังต้องเข้าไปกดรับสิทธิ์เองสามารถถ้าเกิดวันนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าสามารถรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่15ตุลาคมแต่ว่ากดรับเร็วก็ดีกว่านะเอาไว้อุ่นใจเน
0: า
1: ะ
0: มีกดไม่ได้อะ
1: มีหรือยังตอนนี้มีใครที่แบบว่ากดรับสิทธิ์ได้แล้วเรียบร้อย
0: คุณรู้ฟัง
1: ใคร
0: ทำได้บ้างอะหลาย
1: คนบอกว่าลงทะเบียนก็ยังค้างอยู่เลยค่ะยังโหลดไม่ได้เลยค่ะ
0: โอ้เนี่ยหลายคนบอกยังไม่ได้เลยเธอ
1: นุ่นก็ใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยขับรถมาก็ลองกดตอน6โมงนิดๆได้
0: จะทำได้ใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าจะมีเด้งขึ้นมาเลย
0: อย่างเงี้ยมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมยืนยันการลงทะเบียนนี้ป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คุณฟังเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้นะ
1: จะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ต้อง
0: ยืนยันการลงทะเบียนนะ
1: ใช่แล้วก็กดลงทะเบียนปุ๊บพอกดลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าคุณได้รับสิทธิ์แล้ว 1,000 บาท
0: นี่มันจะขึ้นอย่างนี้หน้าจอดีเจสอนเนี่ยอันนี้ทำแบบสดๆเลยนะฮะ
1: เรียวเลยคุณผู้ฟัง
0: แต่ตอนนี้แบบ
1: เข้าไปตรงที่เราใช้สิทธิ์เลยค่ะ60 40นะแล้วก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาให้กด
0: แล้วมันหมุนอย่างเงี้ยนุ่น
1: รอก่อนแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าคนตอนนี้คนลงทะเบียนเยอะ
0: เหรอ
1: เป็นแบบนี้เหมือนกันตอนแรกลงทะเบียนแต่ตอนนี้ระบบกำลังประมวลผลอยู
0: ่คุณผู้ฟังฮะ60 40คนละครึ่งคุณผู้ฟังอย่านิ่งนอนใจนะบางคนบอกโอ๊ยไม่ต้องทำอะไรหรอกเดี๋ยวเงินก็เข้า
1: เพราะว่าอันนี้คือถือว่าคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เป็นรอบใหม่คราวที่แล้วอาจจะพลาดโอกาสไปก็สามารถมาลงทะเบียนรอบนี้ได้ถือเป็นรอบพิเศษเริ่มต้นใหม่นะคะ
0: คนที่ทำคนที่มีอยู่แล้วคุณผู้ฟังไปกดรับสิทธิ์อีกรอบนึงนะอีก 1,000 บาทนะเพราะว่ามันคนละยอดกันนะโอ๊ยตายแล้วถ้าเธอไม่บอกนี่ฉันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยฉันคิดว่าเงินมันจะเข้าเองโดยอัตโนมัตินะ
1: หลายคนคิดแบบนั้นหลายคนคิดแบบนั้นแล้วพอไม่ได้สิทธิ์เนี่ยเอ้าทำไมฉันไม่ได้มากดนะ
0: ค้างอยู่เลยคุณผู้ฟังยังค้างอยู่เลยเอ้าเนี่ยในขณะที่ฟังรายการเราไปก็อย่าลืมทำตามนะมันขึ้นว่าไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี
1: ้2ครั้งเหมือนกัน
0: ทำให
1: ม่ไม่รู้ฉันก็เป็นแบบเนี้ยแล้วก็ฉันก็ทำใหม่เหมือนเดิม
0: มันค้างอ่ะคุณรู้ฟัง
1: เพราะว่าหลายคนใช้ไง
0: ที่มันค้างไม่ใช่หรอกเพราะว่า
1: แย่งกันลง
0: พร้อมกันคนทำพร้อมกันแย่งกันลงคุณรู้ฟังฮะอย่าลืมไปกดรับสิทธิ์กันนะดีเจสองก็กดรับนะนะครับแล้วก็หากใครที่สนใจจะมาสแกนนะครับเอาทุเรียนทอดดีเจสองก็บอกกันได้นะฉัน60 40ก็รับนะฉันมีแอปถุงเงินอยู่
1: ขายดิบขายดีพ่อค้าแม่ค้านะคะใครที่ตอนนี้แบบอยากใช้จ่ายเริ่มใช้ได้แล้วนะตั้งแต่วันนี้ค่ะ
0: จริงเหรอนะเอาคุณรู้ฟังไหนๆพูดถึงเรื่องน้ำท่วมดีเจนุ่นสถานการณ์น้ำท่วมนะตอนนี้คลี่คลายบ้างแล้วหรือยัง
1: หลายพื้นที่ยังคลี่คลายแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังได้รับผลกระทบเยอะอยู่
0: คือจะบอกว่าหนักนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ไม่ต้องไปไกลเลยคุณรู้ฟังแถวๆสมุทรปราการเนี่ยบ้านเราเนี่ยบางกะปิเห็นแฟดคลองจันปะ
1: โดนเยอะนะ
0: โอ้โหฉันเห็นแล้วขนลุกอะคุณผู้ฟังแฟดคลองจันน่ะอยู่ตรงบางกะปิใช่ไหมตอนนายกออกไปอะออกไปมอบคือฉันไม่ได้ติดตามข่าวฉันไม่คิดว่าแฟดคลองจันเนี่ยจะเยอะมากมายขนาดนี้นะนายกนั่งเรือท้องแบนน่ะออกไปเหมือนจะไปแจกอาหารเนาะคนมายืนรออยู่หน้าริมหน้าต่างอะทุกห้องเลยอะแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือเธอ
1: ต้องบอกว่าบางคนก็ไม่ได้เตรียมการไว้บางคนไม่ได้มีอาหารพร้อมทานไว้แล้วเรื่องของการใช้ไฟฟ้าตอนนี้ก็กลัวอีกกังวลอยู่ว่าใช้ไฟฟ้าแล้วจะโดนไฟฟ้าดูดหรือเปล่า
0: คือต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำที่ผ่านมาเนี่ยที่คนไม่ได้บอกว่าไม่ได้เตรียมการที่เจนนุ่นบอกอะคงจะคิดเหมือนผมว่าก็ตกอยู่อย่างนี้แหละมันคงไม่ได้ท่วมหรอก
1: นี่ไงมีหลายคนบอกได้แล้วค่ะใช้ได้ตุลาพฤศจิกาเห็นไหมหลายท่านนะสามารถลงทะเบียนได้แล้ว
0: นะคือหลายคนก็บอกว่าเอ้ยน้ำมันไม่ได้ท่วมหรอกน้องนุ่นตกมันก็ตกเป็นปกติของมันอ่ะมันคงไม่ท่วมหรอกแต่ไอ้คำว่าไม่ท่วมอ่ะมันกลายเป็นท่วมอ่ะ
1: แต่จริงๆสำหรับที่บ้านนุ่นนะ พอได้ข่าวมาไม่ว่าจะจากทางไหนเนี่ยเราเตรียมตัวบอกที่บ้านเลยว่าให้ซื้อน้ำดื่มไว้ให้ซื้ออาหารพร้อมทานไว้ใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรเตรียมตัวไว้ก่อน มีมากมีน้อยแต่อย่างน้อยเรามีอุ่นใจเพราะว่าเวลาถึงเหตุการณ์จริงๆเนี่ยอาหารพวกนี้มันสามารถช่วยต่อชีวิตได้นะ
0: ใช่
1: ถึงน้ำไม่ท่วมถึงบ้านเราแต่ว่าเราก็ยังเอาอาหารตรงเนี้ยมากินมาใช้ได้อยู
0: ่แล้วเส้นหมี่อบแห้งไวๆได้ไหม
1: ได้สิแต่ว่าเราต้องมีที่ต้มน้ำอยู่นะหรือว่าที่ใช้ตะกระทะเอาไว้ทอดไว้ผัดนะ
0: นะคุณผู้ฟังถามว่ากองทัพเรือทำอะไร
1: กองทัพเรือนี่เสิร์ฟถึงที่ค่ะไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นจ้ะเพราะว่ามีพลาธิการทำอาหารแบบสำเร็จรูปพร้อมทานนะ
0: ฉันมีเหมือนจะมีภาพอยู่นะคุณผู้ฟังคือทหารเรือเราเนี่ยช่วยเต็มที่นะเอาไปดูผู้นำก่อนของเราก่อนผบ.ทร.ท่านใหม่ท่านพลเรือเอกนเรศรับตำแหน่งปุ๊บนักข่าวถามเลยเรื่องน้ำท่วมไม่เอายังไงท่านทหารเรือจะช่วยยังไงเชื่อไหมท่านบอกว่าไงความเดือดร้อนประชาชนเนี่ยรอไม่ได้นะ
1: แน่นอนสิต้องมาก่อน
0: อ้าวเราไปฟังเสียงท่านสักหน่อยฮะ
2: เราให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชนปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆพอทั้งเดือนถือว่าในที่ไม่สามารถรอนะเราก็ได้จัดส่งกำลังไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นนะครับรวมทั้งจัดรถทัวร์สนามไปประกอบอาหารพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถประกอบอาหารได้นะต้องได้เงินได้ต่อเนื่องนะมีการจัดเรือปัตตานีไปในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อช่วยในการที่จะดับดันน้ำเนี่ยที่ให้ไหลออกไปสู่ทะเลเร็วขึ้นถ้าหากมีพื้นที่ใดที่เห็นว่ามีปัญหาต้องตามความช่วยเหลือก็สามารถร้องขอมาได
0: ้ไงดีเจนนุ่นมาฟังแล้วก็รู้สึกนะเนี่ยมันต้องอย่างนี้แหละทหารเรือทำอะไรอ่ะผู้นำทัพเราสั่งแล้วอ่ะช่วยตลอด
1: ไม่ต้องรอเริ่มได้เลย
0: จัดไปอย่าให้เสียแล้วถามว่าณตอนเนี้ยหลายพื้นที่เนี่ยโอดครวญนะว่าโอ้ดีเจสอนช่วยเป็นกระบอกเสียงหน่อยนครนายกนครนายกเราเอาเรือผลักดันน้ำไป30 ลำ
1: นะคุณผู้ฟัง
0: นี่คุณผู้ฟังนะอันนี้ดูหน้าตาของเรือผลักดันน้ำอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะอันนี้ที่ดีเจสอนเล่าให้ฟังคือ30 ลำที่จังหวัดนครนายกนะอันนี้ล่าสุดไปที่ลาดกระบังอยู่กรุงเทพมหานครแล้วนี่แหละดีเจนุ่นอันเนี้ยไอ้4 ลำเนี้ยที่ทุกคนเห็นตรงกลางเนี่ยเนี่ยคือเรือผลักดันน้ำนะ
1: หลายคนไม่เคยเห็นนะคะสามารถเข้าไปรับชมภาพผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือได้ค่ะ
0: เรือผลักดันน้ำเนี่ยมีหลายคนก็ตีกระแสว่าอ้าวมันจะช่วยได้จริงหรอเธอน้ำเนี่ยถ้าหากว่ามันทำไม่ให้ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาช้ามันก็ยิ่งท่วมหนัก
1: ก็เนี่ยแหละเลยต้องใช้เรือผลักดันน้ำนะผลักดันน้ำออกไปลงสู่ทะเลไปให้เร็วที่สุดนะคะ
0: คือเมื่อวานเนี้ยฉันก็ถามฉันก็ได้ฟังสัมภาษณ์กับผู้ว่าชาติชาติเมื่อวานนี้ผู้ว่าชาติชาติเนี่ยพูดเรื่องการผลักดันน้ำเนี่ยรถชัดอุ้ยอันนี้สำคัญเลยเรือบรรทุกนั้นสำคัญผู้ว่าชาติบอกว่า น้ำเนี่ยต้องสูบลงคลองเพราะคลองเนี่ยมันจะไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอันนี้คือหลักการนะคุณผู้ฟังอันนี้คือหลักการมันเลยทำให้รู้ว่าอ๋อน้ำเนี่ยมันจะต้องลงคลองก่อนนะบ้านทุกบ้านเราจะทำยังไงให้ลงคลองอ่ะมันต้องสูบมาดิ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่เพียงแต่ภาครัฐนะภาคเอกชนก็มาช่วยกัน
0: เ
1: พราะตอนนี้เรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่สำหรับใครคนใดคนหนึ่งทุกคนต้องช่วยกัน
0: จริงนะคุณรู้ฟังนะสถานการณ์น้ำท่วมณขณะนี้อมตะนครเนี่ยอันนี้ภาพสดๆเลยนะอันนี้ภาพอมตะนครใช่ไหมฉันเอามาถูกหรือเอามาผิดเออใช่
1: นี่นึกว่าแม่น้ำจ้ะบ้านติดแม่น้ำ
0: คุณรู้ฟังอันนี้อมตะนครนะเนี่ยอยู่ที่จังหวัดชลบุรีพระเจ้าช่วยกล้วยไม่ต้องทอดนะคืออมตะนครเนี่ยถือว่าเป็นเมืองใหญ่ของจังหวัดชลบุรีนะชนจะข้ามมากรุงเทพมหานครก็ต้องผ่านเมืองนี้ก่อนล่าสุดเมืองนี้เสมือนเป็นแอ่งกระทะรับน้ำกันแบบเต็มๆทหารเรือไม่รอช้าเอาเรือท้องแบนออกไป4 ลำเอาข้าวไปด้วยจัดการอย่างแท้จริงอ่ะ
1: อย่าว่าแต่เรื่องเรืออย่างเดียวเดี๋ยวนี้กองทัพเรือก็มีโดรนด้วยนะโดรนส่งข้าวจ้ะเทคโนโลยีล้ำสมัยมากเพราะว่าเป็นโดรนพระราชทานนะคะของในหลวงรัชกาลที่10บอกว่าให้มาช่วยประชาชน
0: ใช้โดรน
1: แล้วในเวลาที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือบางทีบ้านอยู่ในพื้นที่ลึก ไม่สามารถเข้าไปได้เลยแล้วทำยังไงล่ะมีประชาชนติดอยู่ต้องการความช่วยเหลือโดนค่ะโดนเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงแบบเป็นกล้อง
0: ที่
1: สามารถสามารถทำได้หลายอย่างมากแล้วโดนพระราชทานเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้ถึง30กิโลกรัม
0: จริงเหรอ
1: จริงบางคนหลายคนถามมาหลังไมค์ว่าเอ้ยแล้วโดนแบบนี้สามารถรับอาหารยกน้ำหนักได้เท่าไหร
0: ่มันก็เหมือนกับโดนที่เอาไว้ฉีดยาพ่นยาตามสวน
1: ทำได้หลายอย่างมากสามารถดัดแปลงพลิกแปลงได้แล้วมีเสียงพูดคุยกันด้วยนะเวลาไปถึงเนี่ยถามประชาชนว่าบ้านมีกี่คนอยู่กันกี่คน
0: จริงเหรอ
1: แล้วเขาก็สามารถนำอาหารเข้าไปสู่พื้นที่ที่มันแคบที่มันเข้าได้ยากได้อย่างปลอดภัยประชาชนได้รับอาหาร
0: สุดยอด
1: นี่แหละเป็นเรื่องใหม่ที่กองทัพเรือก็นำมาใช้
0: ไม่ธรรมดานะครับอ้าวสถานการณ์น้ำท่วมผ่านไปอีกนิดนึงคุณรู้ฟังเมื่อวานนี้มีการอำลาท่านผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่59ท่านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์เมื่อวานนี้ภาพบรรยากาศก็อบอุ่นนะเจอได้ดูบ้างหรือเปล่า
1: ต้องบอกว่าทหารเรือรักกันยิ่งผู้บังคับบัญชาเนี่ยที่จะปลดตำแหน่งมันเป็นภาพความอบอุ่นนะภาพความประทับใจ
0: มันเยอะมากเลยนะคุณผู้ฟังแต่ที่จะเอามาให้ชมเนี่ยก็คือในฐานะที่เป็นผู้นำแห่งราชนาวีก็ต้องยิ่งใหญ่และสมเกียรติเพราะว่ากองทัพเรือยิงสลุด19นัดเลยและป้อมปืนนี้คือป้อมปืนวิชัยประสิทธิ์เธอที่ด้านหน้าวังเดิมทุกคนไม่รู้ว่าเคยเห็นป้อมปืนนี้ยิงแบบสดๆไหมใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะลองเข้ามาดูในเพจเสียงจากทหารเรือหลายคนถามว่าป้อมปืนที่อยู่ด้านหน้าพระราชวังเดิมเนี่ยนะทำป้อมสวยงามเนี่ยเอามาหลอกลวงประชาชนไหมเห็นแค่เอาไว้ถ่ายภาพหรือเปล่ามันยิงได้จริงหรือไม่
1: เดี๋ยวเราต้องไปดูว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เพิ่งถ่ายสดๆร้อนๆเลยว่ายังใช้ได้จริงหรือเปล่าคุณผู้ฟัง
0: มอบให้กับท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านเก่าพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์มาชมฮะ

0: หนึ่งคือต้องบอกก่อนนะนี่คือกระสุนที่เขาเรียกว่ากระสุนหลอกนะคุณผู้ฟัง
1: เดี๋ยวจะตกใจเอาแล้วยิงไปไหนแล้วไปลงบ้านใคร
0: เขาเรียกว่าอะไรนะดีเจสอนจำไม่ได้อ่ะเขาเรียกลูกแบงค์ใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าเหมือนเป็นกระสุนหลอกอะนะโอ้รู้ฟังนะ
1: มีแต่เสียง
0: นะมีแต่เสียงนะไม่ต้องตกใจนะเอ้าหันหัวปืนมาบ้านอ้วนนี่หว่า
1: เรือแตกตื่นท้ายหนีกันใหญ่ไม่ใช่นะคุณผู้ฟัง
0: ก็ถือว่าเก่าไปก็ใหม่มาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับนี่เราก็ได้มีผู้บัญชาการทหารเรือลำดับใหม่ท่านใหม่นะครับก็จะมาพัฒนากองทัพเรือแล้วทุกคนก็คอยเป็นกำลังใจให้กับทหารเรือด้วยว่าทหารเรือนั้นจะทำอะไรกับพี่น้องประชาชนได้มีรอยยิ้มได้มีความสุขกันบ้างนะจ๊ะเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกับพี่ป๋อเมื่อวันจันทร์รายการเราหยุดไง
1: คิดถึงพี่ป๋อแล้วอะ
0: เธอมาพูดความจริงหรือเปล่า
1: จริงเพราะว่าพี่ป๋อเนี่ยทุกครั้งนะที่
0: เธอพูดคิดถึงได้ยังไงเขามีลูกแล้วจ้ะ
1: ไม่เกี่ยวเลยเราคิดถึงแบบรักกันแบบพี่น้องสิเราต้องไม่คิดชู้สาว
0: เดี๋ยวก่อนที่จะไปหาพี่ป๋อเธอมันมีคนแอบเรียนฉันด้วยฉันมาเล่าเธอให้
1: ทำไมเดี๋ยวก่อนที่ฉันพูดถึงพี่ป๋อก่อนสิ
0: เธอพูดถึงพี่ป๋อ
1: เขาบอกว่าเนี่ยอยากรู้เพราะคราวที่แล้วทุกครั้งนะเวลาที่พี่ป๋อมาพูดนะรายการจบแต่ไม่จบนะจ๊ะคราวที่แล้วเนี่ยยังนั่งพูดคุยกันต่ออีกเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วคนฟังก็เหนียวแน่นมาก
0: จริง
1: เพราะว่าเวลาไม่พอจริงๆเวลาพี่ป๋อมาแต่ละรอบนะให้ทั้งสาระความรู้ฉันชอบมาก
0: เฮ้ยกิรตินางบอกว่านางยังออกไม่ได้เลยอ่ะนางอยู่ร่มเก้า
1: บอกว่าเพื่อนอยู่ร่มเก้ายังออกไม่ได้เลยค่ะ
0: คุณผู้ฟังมาดูนิดนึงเดี๋ยวดีเจสอนฟ้องดีเจนุ่นก่อนมีคนมาลอกเรียนแบบฉัน
1: ไหนใคร
0: คุณผู้ฟังลองมาดูสิ
1: คนแบบเธอไม่น่าสามารถลอกได้นะ
0: เนี่ย
2: เมื่อก่อนนี้
3: อย่างแท้จริงไหมคะอย่างแท้จริงไหม
2: เธอมันดึกแล้วนะ
3: ทำไม
2: เธอจะมาอะไรมาถามอะไรฉันอย่างนี
3: ้ทำไมถามไม่ได
2: ้เธอรู้ด้วยว่าตอนนี้มันดึกแล้วอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงจริงจริงจริงจริงอย่างแท้จริง
3: คุณคือใครคะเนี่ย
2: ดีเจสอน
0: เนี่ยโธ่มันมีคนมาลอกเรียนแบบชั้นแบบเนี้ย
1: แบบแท้จริงเหรอ
0: เหมือนไหม
1: เหมือนนะ
0: แต่ทรงนางอ่ะเหมือนเป็นแบบสไตล์ร็อกแอนด์โรลอ่ะรู้สึก
1: เขาจะสไตล์ไหนก็ได้เป็นใครก็ได
0: ้โอ้ยบอกเอาไว้เลยนะคำว่าอย่างแท้จริงอ่ะมันคือของดีเจสอน
1: พูดไปแล้วเขินเอง
0: คือแต่เธอชันจีนให้เราให้ฟังอ่ะถ้าหากผอ.เธอมาถามว่านุ่นทำงานเสร็จแล้วหรือยัง
1: อย่างแท้จริง
0: ไม่ใช่ปกติเวลาผอ.มาถามเธอว่านุ่นไอ้งานที่ส่งไปเมื่อคืนอ่ะให้ทำวันเนี้ยทำเสร็จหรือยัง
1: ยังอ่ะอย่างแท้จริงแล้วเดินหนีไป
0: เธอมาบอกว่ายังไม่ได
1: ้ไม่ต้องให้เขางงเขาก็เลยงงว่าฉันตอบความหมายว่าอะไร
0: ไม่ได้แต่ไปเธอต้องบอกว่าทำแล้วข้าหัวหน้าอย่างแท้จริงเดี๋ยวนั้นพูดอย่างนี้นะจะได้ทำให้เขารู้สึกมั่นใจว่าทำแล้วอย่างแท้จริงนะจ๊ะเอ้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับเนวิธามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงหน้าพี่ป๋อมารอแล้วพักกันสักครู่แป๊บเดียวจ้า

0: 7:42 น.กลับมาพบกันกับเนวิถามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าด้วย2นี้ทักทายไปด้วยนะครับกับสทรทุกประเทศขอบคุณไปด้วยกับสุภาพโอสถ
1: เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีค่ะ
0: ปีนี้เข้าสู่ปีที่76แล้วนะ
1: แข็งแรงนะ
0: แข็งแรงมากเลยนะคร
1: ับ แล้วผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยดีๆทุกตัวนะ
0: โอ้สุภาพโอสถ
1: ของดีเลยแหละคุณผู้ฟัง
0: นะจ๊ะเอา76ปีถ้าไม่อยู่ทนไม่อยู่นานเนี่ยบางบริษัทเนี่ยอยู่ได้แค่ปี2ปีนะถ้าของไม่ดีจริงอ่ะ
1: เป็นคุณปู่แล้วนะ
0: แต่นี่เป็นคุณปู่
1: คุณปู่ที่ยังเฟี้ยวฟ้าวอยู่นะ
0: ขอบคุณไปด้วยกับเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1ค่ะ
0: อันดับ1จริงป่ะ
1: อันดับ1ในใจฉันเลยแหละ
0: อู้จริงวันนั้นฉันไปโลตัสบิ๊กซีเดอะมอลล์อ่ะเธอเชื่อไหมว่าเส้นหมี่วางขายเต็มหมดแล้วฉันเล่าให้เธอฟังยังแต่เส้นหมี่อบแห้งไวๆขายเกลี้ยงเลย
1: ก็อร่อยที่สุดน่ะของเขาดีต้องมีติดบ้านนะคะ
0: นะจ๊ะอ้าวส่วนวันนี้เรื่องราวกับสุขภาพทุกๆวันจันทร์คุณผู้ฟังแต่วันเนี้ยเมื่อวานวันจันทร์วันหยุดราชการไงพี่ป๋อเลยไม่มาเพราะพี่ป๋อเดินทางไปอเมริกาไปคุยกับโดนัลด์ทรัมป์นะวันนี้เราก็เลย
1: พี่ป๋อก็ดังแล้วออกหลายรายการแล้ว
0: เธอไปเห็นเธอที่ไหน
1: นี่ไงพี่ป๋อเขาเล่าให้ฟังไงเขาบอกว่าเขาไปถ่ายรายการเดี๋ยวนี้เขาเดินสายนะ
0: เธอนี่ขี้เมาเหมือนกันนะไปต้อนรับพี่ป๋อพี่ป๋อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีคนขี้เมาว่าพี่ไปออกหลายรายการน่ะ
1: ใช่ไหมพี่ป๋ออ
2: ย่างแท้จริงครับดีเจสองนี้รุ่นฝนจะตกถึงอีกสักกี่วันที่จะมีน้ำท่วมตามที่ต่างๆในประเทศไทย
0: เฮ้ยก็เขาบอกว่ามันจะหยุดแล้วนะพี่ป๋อ
2: แต่แล้วที่น้ำจากถ้ำเนี่ย
1: จะลอกหนึ่งใช่ไหมคุณพี่ป๋อ
0: จริงเหรอ
2: ไม่รู้ก็คือของผมอะเมื่อวานผมก็ไปเขามีทำข้าวกล่องไงที่ตรงร่มเก้าอะแล้วเขาไม่มีรถแล้วผมมีรถบรรทุก
0: พี่ป๋อแกส่งภาพมาเดี๋ยวฝาก
2: อ้าวผมมีรถบรรทุกสุภาพโอสถไปเพราะว่ารถผมลุยน้ำได้ก็เลยไปช่วย
0: รู้ไหมว่าฉัน
2: แล้วก็
1: โอสถก็น่ารักจริงๆนะก็เป็นแบบว่าช่วยกองทัพเรือตลอดเลย
0: เดี๋ยวให้ทุกคนมาดูว่าภาพที่พี่ป๋อส่งมาฉันแว็บแรกเหรอทะลุไหมฉันมองเป็นใครฉันมองเป็นคุณกันจอมพลังเดี๋ยวฉันจะเพิ่มอีก
2: หนึ่งป๋อส่งอะไรไปหรือเปล
1: ่
2: า
1: ป๋อเหรอ
0: ใช่แล้วตอนแรกก็จะเฮ้ยพี่กันจอมพลังไปอยู่บนรถพี่ป๋อ
1: หร
0: ือวะไม่ใช่แกเอาภาพ AI มาทำเว้ยเอาพี่ป๋อเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องการช่วยเหลือของสุภาพโอสถอย่างน่ะเรื่องดีๆหน่อย
2: ก็เรามีรถสูงไงรถสูงไอ้รถบรรทุกสุภาพโอสถมันลุยน้ำได้เมตรประมาณ80เซนถึงเมตรนึงแล้วก็เพื่อนๆก็ทำข้อกล่องแล้วก็ประกาศหารถลุยน้ำให้ผมก็เลยเอารถไปช่วยแล้วก็ทำถุงยางชีพถุงแพ็คสุภาพโอสถนี่แหละของผมตอนนี้ผมทำกาแฟผมทำบิดกาแฟดำกาแฟนมกาแฟสุขภาพก็เลยเอากาแฟแล้วก็งาดำลำข้าวแล้วก็โฟมิกออยล์กับอะไรที่พอช่วยได้ไปช่วยแต่ว่ายาแผนปัจจุบันมันช่วยไม่ได้เพราะว่ายามันต้องจ่ายโดยบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็คนไหนที่ทำข้าวผัดก็ข้าวผัดไปบางคนก็ทิชชู่มาให้บางคนก็เอาน้ำดื่มเอาคนละไม้คนละมือไปแล้วก็น้ำดื่มสุภาพบุรุษไปด้วยแล้วก็ไปช่วยที่ช่องวันทีเนี้ยก็มองว่าเอ๊เดี๋ยวถ้าน้ำเหนือมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะรถบรรทุกผมมายกสูงเดี๋ยวจะไปทำรถบรรทุก4ล้อเดี๋ยวไปทำ4 wheel
0: พี่ป๋อเนี่ยภาพเนี้ยอันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ย

0: 100เซนแล้วก็ไอ้ก็มีเพื่อนเพื่อนผมประสานงานมาแล้วก็เดี๋ยวครับน้ำเหนือจะมาแล้วเขื่อนจะระบายน้ำจะอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะไปยกสูงให้เสร็จสรรพเลยแล้วเขาก็เพราะว่ารถนั้นก็ลุยน้ำตื้นๆได้ไงแล้วที่เหลือก็ต้องพายเรือเข้าไปแล้วก็ตัวกำลังคิดอยู่เพราะปีนู้นน่ะที่น้ำท่วมใหญ่น้ำขังอ่ะเราเอา EM เข้าไปช่วยไม่ใช่ปีนู้นสิต้นปีใช่ไหม
1: ต้น
0: ปีนี้
1: ที่จังหวัดน่านที่หนักๆกันนะ
0: ใช่ใช่ทางน่านที่ไปกันหารเรือเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวผมประสานงานเอาไข่ไก่มาช่วยอยู่ก็เดี๋ยวคนละไม้คนละมือแต่ว่าผมไม่ถนัดดุยน้ำประตากแดดไงก
1: ็
0: เดี๋ยวพี่ๆที่ถนัดก็ลงไปลุยไป
1: จะเย็นๆก่อน
0: นะครับ
1: อย่าเพิ่งให้มันอย่าให้มันท่วมอีกเลยพอแล้วนะปีนี้ขอก่อนอย่าให้ท่วมอีกเลย
0: ก็เลยประเมินสถานการณ์ไม่แน่ใจว่าน้ำเหนืออะไรยังไงหรือเปล่าอ่ะแต่เราก็นักธุรกิจแล้วก็สแตนบายไว้แหละเพราะว่าเราพยายามช่วยเพราะว่าฝั่งนี้มันแห้งไงฝั่งโรงงานเราแห้งเราก็ช่วยได้ก็ช่วยไปก่อน
2: ดี
3: ฟังแล้วมันน่าชื่นใจนะจริงๆแบบว่าคนละไม้คนละมือช่วยกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าใครที่พอจะมีกำลังเนี่ยไปช่วยเหลือกันเนี่ยแล้วมันฟังแล้วมันชื่นใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
0: แต่ผมอยากให้ถึงไงเพราะว่าขอให้ถึงมือคือเวลาผมไปกับทหารเรือไปกับหน่วยงานกรมน.เป็นหน่วยงานที่ใส่จิตอาสาผมเห็นเลยว่าถึงมือแต่ว่าปีตอน55ผมบริจาคเยอะนะเยอะมากเลยแล้วก็เห็นที่เขาแพ็คถุงแล้วเห็นรูปที่แบบเขากองเป็นภูเขาแล้วก็ที่ดอนเมืองน้ำท่วมแล้วก็ของที่แพ็คอ่ะมันขนไปไม่ได้ไงเราเห็นการจัดการภาพพวกนั้นตอนนี้ก็เลยก็ผมถึงเข้าไปหลักสูตรทหารเรือหลักสูตรกรมน.ไปให้ใครอยากออกแรงก็ออกแรงอ่ะจิตอาสาอยากออกแรงก็ออกแรงแล้วก็ออกของให้นะครับก็พอดีเราจะได้นั่งทำงานนั่งทำงานนั่งอะไรของเราไปช่วงนี้ก็สั่งลูกน้องปั๊มกาแฟใหญ่เลยเพราะว่ามีนักกูรูก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยอะไรที่มันจะเอาพูดง่ายๆถ้ามีนักวิเคราะห์ไงถ้าเกิดมันสงครามลามขึ้นมาจริงๆอะไรจะอยู่รอดได้แล้วก็นั่งคิดวิเคราะห์ละอาหารเสริมมันถึงยุคนั้นคงไม่จำเป็นขนาดนั้นมั้งอะไรที่มันกินได้อิ่มได้เราก็เลยเตรียมสต็อกผมสั่งลูกน้องสต็อกน้ำดื่มเต็มเลยนะปกติสต็อก 2-300 ลัง 2-300 โหลตอนนี้บอกให้สต็อกสัก 1,000 โหลไปเลยเผื่อเอาไว้จะได้อย่างน้อยช่วยแจกได้เวลาไปน้ำท่วมแล้วก็ขนไปแจกเกิดวิกฤตแล้วก็ขนไปแจกได้แล้วก็กาแฟก็เตรียมสต็อกไว้เยอะเลยตอนเนี้ยประสานงานมาได้นะถ้าทางทอรอจะมีไปครับอย่างน้อยๆให้พี่ทอรอน้องๆทอรอกินไปก่อนเพราะกาแฟผมใส่ผสมอะไรนะสารสกัดงาดำกับวิตามินเลยพวกนี้ด้วย
1: เอาพี่ป๋อคือสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันคุยกับพี่ป๋อแล้วก็คุยกันไปกันมาแต่อันนี้มันเป็นช่วงที่ไม่ได้ออกวิทยุมันเป็นแค่ออกทางออนไลน์อย่างเดียวเรื่องของคนที่เกษียณอายุราชการ
0: ฉะนั้นเล่าแล้วกันเวลาน้อย
1: พี่
0: นะครับ
1: พี่ช่วยเล่าให้หน่อย
0: อันแรกก่อนโรคอัลไซเมอร์ตอนนี้เราได้ยินคนเป็นเยอะมากนะครับไม่ใช่เฉพาะโซเชียลมีเดียที่ได้ยินการแชร์นะตอนนี้คนเป็นอัลไซเมอร์เยอะเพราะว่าเรามีความเครียดเยอะเรานอนน้อยเราทานอาหารแปรรูปเราโดน data ข้อมูลถล่มมาเต็มไปหมดเลยเราดูทั้งจอเล็กวิทยุก็ฟังแท็บเล็ตก็เล่นออกไปข้างนอกก็เจอแต่ป้ายโฆษณาทุกอย่างมีสื่อโถมเข้ามาจนทำให้เราเป็นสมาธิสั้นจนทำให้เป็น depressed เป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสมัยเนี้ยแต่สิ่งที่สำคัญมากๆมันมีโรคหนึ่งก็คือโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์นี่แหละความจำเสื่อมจะพัฒนาเป็นอัลไซเมอร์นะความจำเสื่อมมันคือโรคหลายๆโรคที่อยู่ในชุดความจำเสื่อมนะครับมีเยอะมากแล้วก็เราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าเวลาคนเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยโอ้โหต้องไปล่ามโซ่ขังพ่อขังแม่ไว้ที่บ้านเพราะว่าอะไรเพราะคนเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยครับพฤติกรรมเขาเปลี่ยนนะครับพอพฤติกรรมเขาเปลี่ยนเนี่ยบางทีเนี่ยจากคุณยายอารมณ์ดีเดินไปไหนก็ทักก็ชมมีนู่นนี่นั่นพอเป็นอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมเนี่ยพฤติกรรมเขาเปลี่ยนเขาอาจจะไปนั่งด่าคนข้างบ้านบางคนไปทำร้ายคนอื่นมันก็มีนะครับแล้วก็เป็นโรคที่ลูกหลานเนี่ยต้องลา งานมาเฝ้าไงเพราะบางคนเป็นเบาหวานเป็นความดันสูงเป็นโรคหัวใจก็ยังนั่งค่อยๆประคองตัวอยู่บ้านยังลูกหลานเอาข้าวห่อไปเขายังทำกับข้าวกินเนี่ยกินข้าวเองยังโทรไปหาอะไรได้แต่พอเป็นอัลไซเมอร์เนี่ย ขาต้องเฝ้าเลยเพราะว่าบางทีเนี่ย

0: ผู้ป่วยเนี่ยเขาไขกุญแจบ้านแล้วเดินออกไปบ้านเดินจากไหนก็ไม่รู้นะครับบางทีเดินข้ามถนนไปประสบอุบัติเหตุเดินไปอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยมีปัญหาทีเนี้ยข้อมูลนะครับประชากรไทยที่เป็นผู้สูงอายุประมาณ10%หรือเดินมา9 คนเนี่ย1 ใน 9 คนเนี่ยครับมีความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าดีเมนเชียหรือว่าตัวโรคความจำเสื่อมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วความจำเนี่ยมันจะค่อยๆลืมเวลาเรียนเนี่ยครับความจำมันจะเรียงจากความจำระยะสั้นความจำระยะกลางความจำระยะยาวความจำระยะสั้นก็คือที่เราแบบว่าเอ๊ะตอนเช้าเราเมื่อวานเราไปกินอะไรมาบ้างนะครับเมื่อวานผมอ่านหนังสือทั้งเล่มเนี่ยมันมีอะไรบ้างทุกบทเราไม่ได้จําได้หมดหรอกเราไปเจอใครไปพูดกับใครเบอร์โทรศัพท์ที่ตัวขนส่งเมื่อกี้โทรมาเราไม่ต้องจําหรือเบอร์เพื่อนที่บอกว่าเรากดกดโทรไปหาเนี่ยเราไม่ต้องจํานะครับความจําระยะสั้นเนี่ยมันจะถูกการเลือกนะครับเป็นความจําระยะกลางหรือดีลีททิ้งสําหรับความจําขยะความจําที่ไม่จําเป็นนะครับด้วยกลไกที่สําคัญมากคือการนอนการนอนจะเป็นกลไกการเลือกคัดสรรความจําที่จําเป็นเข้าสู่ความจําระยะกลางแล้วอะไรที่ไม่จําเป็นก็ดีลีททิ้งทําให้สมองโล่งๆแล้วไปจําอย่างอื่นได้เพราะเวลาเราอ่านหนังสือสอบเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือแล้วนอนพอดีไอตัวเนื้อหาในการสอบเนี่ยเราจะเข้าสู่ความจําระยะกลางแล้วอะไรที่ไม่จําเป็นจะดีลีททิ้งแต่ถ้าเรานอนน้อยนะครับการนอนสำคัญที่สุดเลยเรานอนน้อยเนี่ยความจําจะสับสนปนเปพอเราตื่นมาเนี่ยอ้าวไอ้เนื้อหาที่ต้องสอบดันจำไม่ได้แต่เนื้อหาข้อมูลอะไรก็ไม่รู้จำมาเต็มไปหมดเลยอันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือการนอนน้อยเราจะเปลี่ยนจากความจำระยะสั้นเป็นความจำระยะกลางแล้วความจำระยะกลางถ้าเราใช้เรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับจะเข้าสู่ความจำลึกเลยนะครับพอความจำลึกเนี่ยมันจะเป็นตัวหรือว่าความจําระยะยาวครับความจําระยะสั้นระยะกลางระยะยาวความจําระยะยาวเช่นพวกสกิลต่างๆอย่างเช่นคนที่เล่นเปียโนแล้วเนี่ยจะเล่นเปียโนได้ไม่ลืมอาจจะลืมโน้ตบ้างอาจจะลืมอะไรบ้างแต่เราจะนึกขึ้นมาเราจะซ้อมขึ้นมาได้นะครับแล้วก็การขี่จักรยานถ้าจําได้แล้วเป็นแล้วจะไม่ลืมขับรถว่ายน้ําจะไม่ลืมอันนี้คือความจําระยะยาวทีนี้เราลองสังเกตครับถ้าความจําระยะสั้นเราเริ่มลืมล่ะเช่นลืมสิ่งแป๊บเดียวเองอย่างเช่นเมื่อกี้จะพูดอะไรนะนึกไม่ออกเอเดินหามือถือวางไว้ไหนนะแว่นกุญแจนึกไม่ออกนะครับหรือแม้แต่ตอนเช้าเนี่ยเรากินอะไรมานะเรากินกับข้าว3 อย่างจําได้แต่นึกไม่ออกเอ้ยอันนี้เรื่องใหญ่อ่ะนะถ้าความจำระยะสั้นบางคนบอกว่าเอ้ยนอนน้อยดูละครดึกเหรอนอนแป๊บเดียวก็หายช่วงนี้งงๆนะเธอจริงๆไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับมันจะเป็นสัญญาณเตือนว่าแค่เอ๊จะนึกอะไรพูดไม่ออกอันนี้คือปัญหาพอความจำระยะสั้นเนี่ยมันมีปัญหามันจะลามไปถึงความจำระยะกลางนะครับสิ่งที่สมควรจำได้อย่างเช่นเราอ่านหนังสือมาทั้งเล่มเลยเพื่อนถามว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรเฮ้ยจำไม่ได้อันนี้เริ่มมีปัญหาละเราไปดูหนังโรงครับไปดูหนังโรงไปดูหนังกับแฟนดูหนังกับลูกหลานนะครับดูหนังโรงหมดจบเรื่องโอ้โหสนุกมากโอ้มันต่อสู้เล่าให้ฟังหน่อยเกี่ยวอะไรจำไม่ได้อันนี้คือความจำระยะกลางเริ่มมีปัญหาแล้วหรือว่าเราอ่านหนังสืออ่านข่าวอะไรมาเนี่ยวันนี้ฟังดีสอนสรุปข่าวสรุปฟังโอ้ยสนุกสนานเฮฮาญาติถามว่าแม่วันนี้ข่าวเป็นยังไงบ้างดีสอนเล่าเรื่องอะไรให้ฟังบ้างกูจำไม่ได้คือถ้าเล่าจําทั้งหมดไม่ได้มันจะเป็นความจำระยะสั้นมีปัญหาเพราะว่าดีสอนพูดเยอะอาจจะไม่จําเป็นหมดแต่เรื่องที่จําเป็นเนี่ยเรื่องการสรุปข้อมูลน่ะมันจะเป็นความจําระยะกลางซึ่งอันเนี้ยเริ่มเป็นโรคความจําเสื่อมแล้วแล้วถ้าหนักกว่านั้นเป็นอะไรคือความจําระยะยาวอย่างเช่นสกิลต่างๆทักษะต่างๆถ้าผู้ป่วยเนี่ยทักษะก็คือขี่จักรยานเคยขี่ได้ตอนนี้ขี่ไม่ได้แล้วขับรถไม่ได้แล้วนะครับอันเนี้ยคือป่วยแล้วแล้วถ้าหนักกว่านั้นล่ะแม้แต่การฟังก์ชันการทำงานของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการแรกๆก็ขี่จักรยานได้อ้าวความจำเสื่อมขี่จักรยานไม่ได้จากคนเดินได้แกเป็นเดินไม่ได้ต้องคลานจากคลานได้แกเป็นคลานไม่ได้ต้องนอนเฉยๆจากนอนเฉยๆอั้นอุจจาระปัสสาวะได้อั้นไม่ได้ร่างกายก็เริ่มฟังก์ชันไม่ได้อันนี้คือการเสื่อมถอยไปเรื่อยๆของสมองหรือการพัฒนาการของโลกสมัยก่อนก็คือปีประมาณ1,600อะไรสักอย่างนี่แหละก็มีหมอนะครับอยากรู้ว่าเอ๊ความจำเสื่อมเป็นอะไรซึ่งหมอที่ ค้นพบเนี่ยครับชื่อหมออัลไซเมอร์เขาไปเจอคนความจำเสื่อมที่จำอะไรไม่ได้หลงลืมอายุ40กว่านะ44นะหมอก็เลยขอมาดูแลขอมาจดขอมาทดสอบแล้วก็พอคนนั้นน่ะเสียชีวิตหมอก็เลยเอาสมองมาผ่าปรากฏว่าสมองมาผ่าเนี่ยสมองเนี่ยครับมันจะมีคราบเหนียวๆเกาะเรียกว่าอะมิลอยด์เบต้าซึ่งสาเหตุของไอสารตัวนี้ที่เกาะอยู่ในเส้นสมองเกาะอยู่ตามเซลล์สมองต่างๆเนี่ยปัจจุบันยังหาสาเหตุไม่เจอปัจจุบันยังไม่มีการรักษานะครับเราได้แค่ชะลอความเสื่อมของโรคเพราะนั้นทางที่ดีก็คือทำยังไงล่ะถึงจะทำให้มันห่างไกลความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์หนึ่งคืออาหารนะครับเขาหมอมีความสมมติฐานว่าเบต้าอะมิลอยด์อาจจะเกิดจากการที่เรากินน้ำตาลมากเกินไปกินอาหารอัลตราโปรเซสฟู้ดมากเกินไปคืออะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยครับถ้าไม่เกาะอยู่ตามหลอดเลือดไม่ไปอยู่ที่ไขมันเกาะตับอาจจะไปอยู่ที่พวกเซลล์สมองอาจอยู่ที่ต่างๆก็ได้เพราะนั้นไอ้พวกอาหารแปรรูปสารแต่งสีสารแต่งกลิ่นสารแต่งรสสารเติมเต็มสารเพิ่มความหวานสารให้ความหนืดน้ำตาลปริมาณมหาศาลนะครับน้ำหวานหลากสีนะครับอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาก็ได้จริงๆเป็นปัจจัยหลักของโรค NCD นะถ้ามันไม่เกาะอยู่ตามพุงตับหลอดเลือดหัวใจเอาไปเกาะที่เป็นอะมิลอยด์เบต้าตัวนี้ก็ได้นะครับวิธีการรักษาไม่มีวิธีการชะลอคือ1ทานอาหารทานอาหารจากธรรมชาตินี่แหละครับผักก็คือผักผลไม้ก็คือผลไม้จืดๆหน่อยข้าวก็คือข้าวแปรรูปน้อยที่สุดยิ่งดีอ่ะเช่นข้าวถ้าเลือกว่าข้าวเส้นข้าวขาวข้าวกล้องนะครับข้าวเส้นน่ะคือเป็นโปรเซสฟู้ดละเราก็มาเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องได้ไหมแล้วอยากกินของหวานจากการกินน้ำตาลขัดขาวน้ำตาลแดงน้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บเป็นน้ำผึ้งได้ไหมหรือกินผลไม้รสหวานได้ไหมหรือตักหวานไปเลยได้ไหมอันแรกคืออาหารอันที่สองคือการออกกำลังกายอันที่สามคือการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอเรื่องซิมเปิลเลยแล้วก็ตัวที่มันช่วยได้ก็คืออย่างเที่ยวที่แล้วผมบอกว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยครับ1มันลดการอักเสบได้ข้อ2มันมีท่านโอเมก้า3จากน้ำมันปลาเนี่ยมี EPA และ DHA ซึ่ง EPA ช่วยลดการอักเสบ DHA ช่วยไปสร้างสปริงโกไมอิลินคนเลี้ยงลูกจะได้ยินไมอิลินช่วยอะไรไอตัวปอกไมอิลินเนี่ยก็คือตัวเซลล์ของสมองหรือว่าเซลล์ของเนื้อเยื่อประสาทต่างๆซึ่งไมอิลินเนี่ยครับจำเป็นต้องได้รับจากโอเมก้า3โดยเฉพาะตัว DHA ซึ่ง DHA จะได้รับจากปลาทะเลการกินปลาทะเลทุกวันอาจจะราคาแพงแล้วคนบอกว่าคนรวยฉันให้ลูกกินปลาทุกมื้อเลยอยากให้เด็กฉลาดโลหะหนักเพิ่มครับสารตลอดพุ่ง
1: โอเคพี่ป๋อเดี๋ยวไปพักฟังคารมธงชาติสักครู่นะครับคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุนะฮะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พาณิชย์เชียงใหม่ถูกอนุกรรมการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เดินหน้ามาตรการดูดซับผลผลิตปี 2569/2570 ลุยเปิดจุดรับซื้อราคานำตลาดชูเกณฑ์ปลอดเผาช่วยเกษตรกรพื้นที่สูงที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ชั้น2สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัดครั้งที่2/2569โดยมีนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 218,897 ไร่อำเภอที่ปลูกมากได้แก่แม่แจ่มเชียงดาวเวียงแหงแม่อายและฝางคาดการผลผลิตที่ความชื้น 14.5% ประมาณ 173,638 ตันผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นมากขึ้นและช่วงเก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม2569ถึงเดือนมกราคม2570ซึ่งผลผลิตทั้งประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการขาดอีกประมาณ4ล้านตันมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์4มาตรการโดยโครงการดูดซับผลผลิตซื้อนำตลาดอย่างน้อย20สตางค์ต่อกิโลกรัมตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่สูงและพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการตลาดและการรับซื้อโดยสนับสนุนให้ผู้รับซื้อจากภายนอกพื้นที่เข้ามาเปิดจุดรับซื้อราคาสูงกว่าราคาในพื้นที่ไม่น้อยกว่าราคากิโลกรัมละ20สตางค์และผู้รับซื้อจะได้รับการสนับสนุนราคาบริหารจัดการในอัตราไม่เกินตันละ500ถึง600บาททั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ19รายไม่ผ่านคุณสมบัติ1รายผ่านคุณสมบัติ4รายและรอตรวจสอบคุณภาพตามหลักเกณฑ์อีก14รายคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพริกคำว่าพริกเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งผลมีรสเผ็ดอาจแบ่งตามความเผ็ดเป็นเผ็ดมากเผ็ดปานกลางและเผ็ดน้อยหรือไม่เผ็ดสันนิษฐานว่าพืชที่เรียกว่าพริกเดิมอาจหมายถึงพริกไทยส่วนพริกที่รู้จักกันในปัจจุบันเป็นพืชที่มาจากต่างประเทศสมัยก่อนจึงเรียกว่าพริกเทศและเรียกพริกที่มีอยู่เดิมว่าพริกไทยพริกมีหลายชนิดชนิดเผ็ดมากได้มีการบันทึกลงในหนังสือ Guinness Book of World Record ว่าเผ็ดที่สุดในโลกคือพริกแคโรไลนารีเปอร์ส่วนพริกที่เผ็ดจัดซึ่งรู้จักกันดีคือพริกฮาบาเนโรในประเทศไทยมีพริกหลายชนิดเช่นพริกขี้หนูพริกกระเรียงพริกป่าพริกเหลืองพริกหยวกพริกชี้ฟ้าพริกหนุ่มพริกตุ้มที่ปลูกเป็นไม้ประดับก็มีเช่นพริกประดับและพริกเจ็ดสี
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ชมที่รับชมทาง Facebook อยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569 8:30 น.อยู่กับดีเจอุ่นพิจารณานันจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ Facebook Live ค่ะปุรินัทประคำมินควบคุมเสียงรับโทรศัพท์นะคะปุณภานะคะหรือคุณตานั่นเองนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็โทรเข้ามาร่วมรายการกับเราได้นะคะ023839003แล้วก็023839004ค่ะแล้ววันนี้นะคะสภาพอากาศบ้านเราจะเป็นยังไงกันต่อนะคะมาติดตามกับผอ.มนุนย์ดโอยค่ะผอ.ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีทางบ้านด้วยครับ
0: ค่ะสภาพอากาศนะคะวันนี้นะคะแสงแดดก็มีแล้วนะคะหลายพื้นที่มีแดดเหมือนที่เราเห็นมั้ย
1: จริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนา
0: ะ
1: เมื่อวานเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับที่เราเมื่อวานก็คุยกันว่าฟ้าหลังฝนมันก็จะสดใสนะเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานมาในบริเวณประเทศไทยนี่ค่อนข้างที่จะมีฝนน้อยวันนี้อีกวันหนึ่งฝนก็อาจจะน้อยก็กับเมื่อวานอาจจะในบางพื้นที่อาจจะน้อยกว่าในบางพื้นที่ก็อาจจะเท่าเมื่อวานโดยเราคาดการณ์ว่าวันนี้บริเวณตั้งแต่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยฝนอยู่ที่ประมาณ 20-30% นะครับแล้วก็ภาคใต้นี่ฝนก็อยู่ที่ประมาณสัก 30% 30-40% ภาคกลางนะครับซึ่งจากการดูลักษณะอากาศวันนี้แล้วก็เรื่องของฝนตกหนักวันนี้คาดว่าน่าจะไม่ค่อยมี
0: ฝนตกหนักไม่มี
1: แต่ว่าฝนที่มันตกแรงในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็อาจจะได้เจอได้อยู
0: ่เป็นฝนสู้มาหรือเปล่า
1: เป็นฝนรุนแรงคือลักษณะทางด้านอุตุนิยมวิทยาเราเรียกว่าฝนที่มันมีความรุนแรงคือคล้ายๆกับฝนเขาเรียกอะไรถ้าเป็นภาษาชาวบ้านในฝนไล่ช้างอะไรประมาณ
0: ฝนไล่ช้าง
1: อะไรประมาณนี้ครับนี่ครับก็อาจจะมีได้ในบางพื้นที่อาจจะตกได้สัก10-20นาทีอะไรเนี่ยครับยังได้อยู่ในวันนี้เนาะแต่ว่าฝนที่ตกแช่ไม่มี
0: ฝนที่ตกแช่ไม่มีแล้ว
1: คือตอนนี้คือหลายๆคนโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณที่เกิดน้ำท่วมพอฝนตกลงมาในใจจะไม่ค่อยดีก็เลยอยากจะบอกว่าฝนตกมาก็ตกไม่นานประมาณสัก10-20นาทีอย่างเนี้ยครับแล้วก็ผ่านไป
0: ค่ะก็ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook นะคะก็บางท่านนะคะก็นี่ส่งคำถามเข้ามาเดี๋ยวรายการเปิดนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะคะบางท่านบอกว่าแนะนำเพลงเปิดรายการมาเดี๋ยวเรามีแนะนำมาได้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทักทายทุกท่านเลยฝากทุกคนช่วยกันแชร์รายการให้ด้วยนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะทักทายคุณวิสิทธิ์คุณพี่ประสบสุขคุณคนสันโดษนะคะแล้วก็คุณสุรชัยจากเชียงใหม่กรุงเทพด้วยนะคะคุณศาสิมาจากโคราชนะคะหลายคนบอกว่ามันร้อนนะทางอีสานน่ะฝนไม่มาเนี่ยบอกว่า
1: ร้อนเลยนะ
0: ร้อนแล้วนะคะร้อนแล้วคุณศาสิมาบอกว่าร้อนแล้วระยองด้วยนะคะกับตัวระยอง
1: คือถ้าเราดูลักษณะของท้องฟ้าแล้วตั้งแต่ภาคเหนือลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครฟ้าโล่งเพราะยันพอแดดมาอย่างนี้ครับก็จะทุกคนจะรู้สึกว่าร้อนนะครับในช่วงนี้ก็คือลักษณะของตัวร่องมรสุมก็ไม่ชัดนะครับแล้วก็บริเวณประเทศไทยก็คือมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่มันกัดหลังค่อนข้างที่จะอ่อนปกคลุมดังนั้นในช่วง2-3 วันนี้เป็นช่วงที่ดีในการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเองของกรุงเทพมหานครเองแล้วก็บริเวณหลายพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่ช่วง
0: แสดงว่าวันที่1ตุลาถึงวันที่4ตุลาเนี่ยเป็นช่วงที
1: ่ฝนน้อยอยู
0: ่ฝนน้อย
1: ฝนน้อยอยู
0: ่สามารถระบายน้ำได้ดีเลย
1: สามารถระบายน้ำดีซึ่งเราก็ช่วงนี้ก็ทุกคนก็จะไปห่วงเรื่องของน้ำเหนือเนาะน้ำที่มาจากทางด้านภาคเหนือที่ไหลมาทำแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในหลายๆพื้นที่ก็น้ำลุตลิ่งนะครับน้ำลุตลิ่งก็อันนี้ก็เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูเรื่องของน้ำล้นตลิ่งได้ในจริงๆเรามีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์กลางของรัฐบาลเลยนะเป็น thaiwater.net นี่ครับสามารถที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดต่างๆในเรื่องของแม่น้ำบางคนกังวลว่าตกลงชั้นอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเข้าไปดูได้ครับ
0: ข้อมูลน้ำแห่งชาติ
1: ใช่เป็นการข้อมูลน้ำแห่งชาติซึ่งเราสามารถดูแลดูเรื่องน้ำได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเราอาจจะอยากจะฟังข่าวก็ฟังจากกรมชลประทานนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วน้ำในเรื่องของน้ำเนี่ยมันจะมีคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเนี่ยเขาจะบอกว่าตอนนี้แม่น้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่ยบริเวณแม่น้ำลพบุรีหรือแม่น้ำน้อยอะไรเนี้ยตอนนี้เป็นอย่างไรบริเวณไหน
0: มีปริมาณเท่าไหร่
1: ใช่ครับคือเขาจะบอกแจ้งว่ามันล้นตลิ่งไหมมันอย่างไรอย่างนี้ครับ
0: ยกตัวอย่างเช้านี้
1: อย่างเช้านี้ที่แม่น้ำลพบุรีตำบลโพ3ทุ่นบางผ่านอยุธยาเนี่ยน้ำล้นตลิ่งมาประมาณสัก 3-40 เซน
0: 3-40 เซน
1: ส่วนที่มันเยอะสุดเยอะๆหน่อยก็แถวแม่น้ำน้อยตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยล้นตลิ่งไป2เมตรอย่างเนี้ยครับแต่ถ้าเรามาดูแถวแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่ยเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาก็เอาเป็นแถวไหนเนี่ยเอา
0: ตัวเลขที่เด่นๆนะพ่อ
1: เด่นของแม่น้ำเจ้าพระยาก็อย่างเช่นที่ถนนนครชัยศรีอำเภอดุสิตจากกรุงเทพมหานครตอนนี้น้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 0.87 เมตรเพราะฉะนั้น
0: ค
1: ือเกือบเมตรยังไม่ล้นตลิ่งอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่าบริเวณพื้นที่เราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราสามารถเข้าไปดูได
0: ้
1: ซึ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครในช่วงนี้ก็ยังสามารถรับน้ำจากทุ่งเนาะเราเรียกรับน้ำจากทุ่งจากคลองต่างๆเช่นคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวอะไรเนี่ยยังได้อยู่
0: ค่ะอันนี้ก็คือรายละเอียดของน้ำ
1: ครับ
0: ใช่ที่สามารถตรวจสอบได้นะ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมบอกว่าเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่าง
1: ๆ
0: นะ
1: คือตอนนี้มีคนหลายคนวิตกกังวลเรื่องน้ำที
0: ่
1: จะไหลลงมาเนี่ยก็อันนี้เราก็บอกช่องทางให้เข้าไปดู
0: ว่าน้ำเหนือนะคะแล้วก็สังเกตว่าจะดูข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะคะข้อมูลแห่งชาตินะคะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
1: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติอย่างนี้แล้วก็เข้าไปดูลองไปดูนะครับ
0: มีรายละเอียดเข้ามาให้ทุกท่านดูกลับมาที่เรื่องอากาศนะคะภาคเหนือวันนี้การกระจายตัว 20% ของพื้นที่
1: ประมาณนี้ 20% ครับ
0: น้อยเน
1: า
0: ะ
1: อีสานก็ประมาณนี้ 20% 10-20% ประมาณนี้ไม่เกิน
0: 20ทีนี้เราให้ไว้30เนาะค่ะแล้วก็มีพื้นที่ที่ทางอีสานเนี่ยเราให้มีโอกาสตกด้วย
1: ใช่ครับใช่อันนี้เราก็เน้นจังหวัดที่จะใกล้ๆจะตกก็คือทางอีสานตอนล่างๆนะครับส่วนภาคเหนือ

0: ภาคตะวันออกแล้วครับผอ.ก็มันมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่
1: ก็จริงๆแล้วปราจีนชลบุรีระยองจันทราทางนี้ก็ยังมีโอกาสแล้วก็อาจจะมีบางพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับแต่ว่ามันน้อยครับมันน้อยประมาณสัก 30% ก็บางคนก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันตกมาก็ไม่ได้แช่นานตกไม่นานนะครับตกไม่นานมันไม่ต้องตกใจมากเราก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยมาอีกแล้วหลายๆคนบอกเฮ้ยมาอีกแล้วเพิ่งจะยกของเสร็จเพิ่งจะวิทย์น้ำเสร็จเพิ่งจะล้างบ้านเสร็จมาอีกแล้วอะไรเนี้ยคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ
0: ค่ะก็เห็นเป็นห่วงพื้นที่บางพื้นที่ก็ยังท่วมอยู
1: ่คือโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครตอนนี้หลายพื้นที่มันน้ำยังไม่ลงซึ่งอย่างที่เราเห็นข่าวไปหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครแถวๆบางกะปิแฟดคลองจันเองแถวร่มเกล้าเองน้ำถามว่าลงไม่ลงนะแต่ว
0: ่
1: า
0: ลง
1: อาจจะลงไม่มากตามที่เราต้องการให้ลงแต่ลงอยู่นะครับน้ำลงอยู
0: ่
1: เพราะว่าจากที่เราก็ออกสำรวจพื้นที่เราก็จากที่วันก่อนๆนี่มันไม่มีรถไม่สามารถผ่านได้ตอนนี้วิ่งผ่านได้แล้ว
0: รถเล็กวิ่งผ่านได้แล้ว
1: ใช่ครับอันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าน้ำลงนะครับลงอยู่ยังลงอยู
0: ่ค่อยๆลง
1: ค่อยๆ
0: นะคะ
1: ใจเย็นๆครับ
0: ภาคใต้2ฝั่งพอ
1: ภาคใต้2ฝั่งก็คงจะมีฝนประมาณสัก40ถึง 60% ของพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะวันนี้อาจจะเย็นๆอาจจะมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักได้มากนะครับในภาคใต้นะครับ
0: ภาคใต้แล้วก็มีโอกาสตกอยู่ที่แถวไหนคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
1: ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ฝั่งอ่าวไทยนี่ก็น่าจะมีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงนี้ไปแต่ทางด้านตะวันตกนี่ก็อาจจะมีทางด้านตรังกระบี่ตรังสตูลนะครับอันนี้เยอะหน่อยแต่ที่น่าเป็นห่วงช่วงเย็นๆนี้ก็ที่เราคาดการไว้ว่าก็คือกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครในวันนี้คาดว่าน่าจะมีฝนนะครับเป็นฝนก็อาจจะกำลังก็คือคำว่าหนักในที่นี้ก็คือถ้าเราพูดถึงว่าในรายชั่วโมงนะฝนเกิน10มิลมีโอกาส
0: ฝนเกิน10มิลนะคะ
1: เกิน10มิลเราถือว่าเป็นถ้าสมมุติว่าตกลักษณะของฝนที่ตกมากำลังค่อนข้างแรงอยู่นะ
0: กรุงเทพจะมีช่วงไหนคะวันนี
1: ้ช่วงประมาณช่วงหัวค่ำครับช่วงเย็นถึงค่ำ
0: ช่วงละกันนะคะแล้วก
1: ็
0: การกระจายตัวไม่ค่อยดีนะ 30% ของพื้นที่นี
1: ่ 30% ของพื้นที่ก็น่าจะอยู่ทางด้านบนใช่มากกว่า
0: ด้านบนนี่จะอยู่เขตไหนคะ
1: จะถ้ามีโอกาสมากที่สุดก็น่าจะไปอยู่ทางด้านเขตแถวๆตั้งแต่จตุจักแถวนั้นนะครับจะจุจักขึ้นไปข้างบนบนนะครับจะจุจักบางคงบางเขนแถวนั้น
0: เตรียมตัวรับเนาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงเย็นนะคะวันนี้กระจายตัว 30% ของพื้นที่นะคะแถวบางเขนแถวที่ไหนนะคะ
1: บางเขนจะจุจักแถวสายมุงสายไหมแถวนั้นยังวันนี้มีโอกาส
0: มีโอกาสนะคะ
1: พอแถวนั้นน้ำยังท่วมขังอยู่ก็ไม่ต้องตกใจแต่ว่าเป็นฝนที่ตกลงมาก็แป๊บเดียวอย
0: ่
1: างที่บอกว่าน่าจะอาจจะตกมาสัก10-20 นาทีเดี๋ยวก็ผ่านไป
0: โอเคนี่การกระจายตัวที่เราให้ไว้นะคะของทั่วประเทศไทยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปรับสายท่านผู้ฟังค่ะสายแรกค่ะคุณพรชัยจากพระราม5คุณพรชัยสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับที่ดีเจหินหินนะครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: คุณจันทร์รันเทศนะครับท่านออมาลงลูกออย
1: ครับ
2: นะครับเป็นคุณจะที่ประสานจะอยู่ครบเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานครอ้อเฝ้าระวังแต่วันจันทร์เป็นต้นไปใช่ไหมครับจะมีฝนอีกแล้วใช่ไหมครับ
1: คือตั้งแต่วันจันทร์ใช่กรุงเทพมหานครฝนคือตั้งแต่วันจันทร์นี่มันเป็นฝนที่มาจากไอเบรกอาจจะมีฝนตกนานกว่าช่วงนี
2: ้
1: ประมาณน
2: ี้
1: คร
2: ับ เนี่ยผมมีอันผู้วิเคราะห์นะบอกว่าโอ้โหกรุงเทพนี่น้ำจะท่วมหนักอย่างนนท์อย่างนี้นี่ในฐานะท่านหมอเขาช่วยอธิบายความเลยอ๋อนี่ผมเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตโอ้โหโอ้โหจัดโอ้โหขอลูกสู้เลย
1: คร
2: ับเนี่ย
1: ครับคืออย่างที่ต้นรายการที่เรากล่าวมาถึงนะครับเนื่องจากว่าน้ำเหนือหรือว่าน้ำที่ไหลมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านนครสวรรค์ที่กรมชลประทานเขาประกาศว่าจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ฝ่าก็เลยทำให้ทุกคนคาดการณ์ว่าน้ำเหนือที่มันไหลลงมาประกอบกับน้ำทุ่งที่ขวางคงอยู
0: ่
1: ที่บริเวณแถวๆตั้งแต่อยุธยาลงมาเนี่ยก็จะระบายไปรวมกันก็คาดว่าจะทำให้น้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น
2: นี่ก็เฮียนี่ฮะเดี๋ยวโอ้เฮียเขาบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยจะท่วมซ้ำสองนะมีความเป็นไปได้ไหมฮะหนอ
1: คือจริงๆถ้าเราดูลักษณะการพร่องน้ำ ตอนนี้ก็สามารถพร่องได้ดีนะครับพร่องได้ดีไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาจะหรือ

0: สาขาต่างๆก็ยังปล้องได้ดีตรงนี้เราก็คือจริงๆแล้วเราไม่ได้คือกรมชลประทานน่าจะเป็นผู้บังคับการอยู่แล้วมากที่สุด
1: แต่ว่าอย่างนี้ฮะผมขอสรุปความอย่างนี้นะฮะท่านที่ชนะนาจันเอศนะครับเขาเอียนนี่ผมขอสรุปความว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเขน่าจะมีฝนหนักอยู่ใช่ไหมอันไหนวันจันทร์หน้าไปอันไป
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้เรื่องฝนคือกรุงเทพมหานครในตั้งแต่วัน
1: จันทร์
0: คือวันที่ห้านี่คือมีฝนหนักแต่ว่าอาจจะพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้กินพื้นที่ทั้งกรุงเทพครับ
1: อ๋อไอ้ว่าคนจะบอกนี่ว่าถนนห้าลำห้าเขตบ้านผมนี่มีที่รับน้ำที่เรียกว่าแอมลินอยู่อุทยานเฉลยฮะอยากสั่งสามารถนั่งเล่นเดมนะครับมีไอแอมลินอยู่นะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพรชัยค
1: ่
2: ะค่ะรับสายกันต่อนะคะกับพี่ออนบางปักลงค่ะ
0: ค่
2: ะพี่ออนขาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องปิ่นปิ่นจ๋า
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผอ.มนู
0: สวัสดีครับ
3: ผอ.ทั้งสองจ๋าน้ำท่วม
0: เป็นยังไงครับ
2: บ้านพี่ออนน้ำท่วมเหรอคะ
3: จ้าน้ำท่วมถึงหัวเข่าเลยอ่ะ
0: ตอนนี้เป็นยังไงครับ
3: คืนวันที่23ตอนตีหนึ่งอ่ะน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ฝนตกแช่ทั้งวันทั้งคืนเลย
0: ขอบ้านพี่ออนท่วมตอนวันไหนครับ
3: ลงรถนี่
2: 23
3: ท่วมแค่หัวเข่าเลย
0: ครับ
3: น้องจ๋า
0: ครับ
3: แล้วเนี่ยน้ำเพิ่งจะลดไป2วันแล้วเนี่ยเมื่อวานต้องทำความสะอาด
0: ครับ
3: แล้วเพิ่งจะนำรถเข้ามาจอดได้
0: ตอนนี้แห้งแล้วใช่ไหมครับ
3: น้ำล้นตลิ่งนะท่านผอ.
0: น้ำล้นตลิ่ง
3: นะฝนอะช่วงที่ก่อนเนี่ยตกแช่ตกทั้งวันทั้งคืนเลยอะ
0: ครับ
3: ตกไม่หยุดเลยเนี่ยสังเกตมา 2-3 ปีแล้วถ้าน้ำจะท่วมเนี่ยน้ำจะล้นตลิ่ง
0: ครับ
3: ล้นตลิ่งเข้ามาแล้วผสมกับฝนด้วย
0: ครับ
3: แล้วตอนนี้แห้งแล้ว
0: ครับครับผม
3: แล้วอากาศวันนี้ก็คึ้มอ่ะจะตกอีกไหมจ๊ะ
0: แต่บางปะกงวันนี
3: ้จ้ะ
0: วันนี้บางปะกงก็มีโอกาสตกในช่วงเย็นค่ำนะครับเย็นประมาณเย็นค่ำๆนะครับแต่บางปะกงมีโอกาสอยู่ครับ
3: แล้วใช่ไหม
0: แต่เป็นฝนไม่หนักครับ
3: อ๋อขออนุญาตเคยหลายปีเคยท่วมแบบนี
2: ้
3: แล้วงูเหลือมงูใหญ
0: ่
3: ขึ้นไปอาศัยอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ไปพันหนีน้ำแต่ปีนี้ไม่เจอเลยคิดถึง
0: ปีนี้ไม่มีงูแล้ว
3: มันก็หนีน้ำเหมือนกันเนาะน่าสงสารปลาขึ้นมาวิ่งเลยในโรงรถอ่ะ
0: ครับ
3: จ้ะก็คิดถึงทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้
0: ขอบคุณมากครับ
3: ทั้งน้องเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุแล้วก็ประชาชนที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยน่าสงสารส่งกำลังใจให้นะคะขอให้น้ำลดเร็วๆนะบ้านพี่ลดแล้ว
2: ขอบคุณมากค่ะพี่ออนจ้ะ
3: จ้ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะรับสายกันต่อนะคะจากคุณอาหนุ่มน้อยเมืองเพชรค่ะคุณอาหนุ่มน้อยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะเป็นยังไง
0: ครับ
4: เพชรเพชรบุรี
2: ค่ะ
4: เป็นยังไงจลาจลาสี่ที่ห้าเนี่ยยอมจะมาถล่มเพชรบุรีไหมหรือจะถล่มในทะเลครับ
0: คือตอนนี้คือยอมความกดน้ำกับต่ำที่เป็นพายุที่อยู่ทะเลครับตอนนี้ก็ยังคาดว่ายังไม่เข้ามาประเทศไทยครับ
4: ครับก็เป็นอันว่าเปอร์เซ็นต์เพชรบุรีจะได้น้อยหน่อยนะใช่ไหม
0: ก็เพชรบุรีก็จะมีฝนเยอะก็อยู่ทางแถวด้านตะวันตกแถวเขาภูเขาอะไรเนี้ยครับแต่ว่าทางชายทะเลก็คงได้ประมาณว่าไม่เยอะมากอย่างนี้ครับแต่ว่าในช่วงวันที่4วันที่5เนี่ยในช่วงวันที่5ไปมากกว่าครับวันที่5วันที่6นี่เพชรบุรีอาจจะมีโอกาสได้ฝนอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าฝน
4: ตัวเสริมทั้งตะวันตกตะวันตกก็มันมีตัวเพิ่มอีกไหมเพราะว่าแก่งก็ปีแล้วแต่ตอนนี
0: ้ครับ
4: แก่งกระจายเพชรบุรี
0: ครับคือตอนนี้คือทางเพชรบุรีฝนจะน้อยลงในช่วง3-4 วันนี้ครับแต่ว่า
4: ครับนี่แดด
0: ครับผม
4: แดดดีนะตอนนี้นะ
0: ครับผม
4: ก็ผมขอบอกว่าบางคนบอกว่าค่าตรง54บอกว่าผมไปพิจิตรตกหายหมาหายทางนาแกในศาสตร์เนี่ยผมยังจำในสมองเลยว่ามัน
0: ได
4: ้สามสี่ลูก เอาละเป็นอันว่าผมกำนันแดงบ้านผมก็จุฬาสีชมพูก็เฝ้าอยู
0: ่
4: ยังไงก็31ตุลาเข้ามาเยี่ยมเยือนวัดทุกเฟือบ้านผมนะ
0: ครับผม
4: เอาดิโจ้ก็เป็นปุรีเมื่อวานไปตรวจดูแม่น้ำก็ ยังไม่แรงเพราะว่าไปออกทางนู้นดีเข้าขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะรับสายกันต่อนะคะจากเจเจสมุทรสาครค่ะเจเจสวัสดีค่ะขอสั้นๆนะคะวันนี
5: ้ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีครับเจเจ
5: ครับอยากทราบว่าวันนี้กับพรุ่งนี้จะมีโอกาสฝนไหมครับสมุทรสาคร
0: สมุทรสาครวันนี้โอกาสสมุทรสาครก็อาจจะมีบ้างนะครับบางพื้นที่แต่ว่าเป็นพื้นที่อยู่ทางบนๆน่ะครับแต่วันมะรืนนี้วันศุกร์นี้ค่อนข้างที่จะมีโอกาสน้อยกว่าวันนี้นะครับวันศุกร
5: ์
0: ก็อาจจะมีฝนได้ดีก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะครับ
5: อ๋อเสาร์อาทิตย์อ๋อครับก็ขอบค
0: ุ
5: ณมากเลยนะคะเป็นก
0: ำ
5: ล
0: ัง
5: ใจให้เจ้า
0: ทุ
5: กคนด้วยนะคะ
0: ครับขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: ก็เป็นสายสุดท้ายของวันนี้นะคะไปต่อกันที่ตอบคำถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทาง Facebook นะคะวันนี้ขอเลทรายการนิดนึงนะคะค่ะทักทายคุณนฤมลนะคะส่งกำลังใจให้แล้วก็คุณกนสันโดษด้วยวันที่5คุณแอมอมถามถึงสำโรงสมุทรปราการเนี่ยจะมีฝนไหม
0: วันที่5สมุทรปราการสำโรง
2: ค่ะ
0: สำโรงฝนที่5คาดว่าน่าจะมีฝนนะครับแต่เป็นฝนในช่วงเย็นๆนะครับเย็นค่ำในช่วงวันที่5ในฝนการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนเราคาดการว่าจะเคลื่อนมาจากทางด้านทิศตะวันออกโดยเฉพาะสำโรงก็น่าจะในช่วงเช้าตรู่ของวันที่6ทีนะมันถ้าเช้าตรู่ของวันที่6อ่ะมันลักษณะที่ไอ้มันเบรกลงมานี่ครับคือไอ้มันเบรกลงมาพอวันที่เช้าสู่ของวันที่5นี่มันจะภาคเหนือภาคอีสานนี่จะมาแต่พอวันที่6เช้าสู่ของวันที่6นี่จะมาถึงแถวบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานคร
2: แต่ยังอากาศเย็นมาเนี่ยลงมากระแทกนี่ทำให้เกิด
0: คือฝนตก
6: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
7: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: ปัตตานีปล่อยของคนการศึกษาโชว์ผลงานวิชาการนวัตกรรมสู่การเรียนรู้เพื่ออนาคตที่โรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอปตเป็นประธานเปิดงานนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับจังหวัดปัตตานีปัตตานี Education Symposium 2026ภายใต้แนวคิดเวทีปล่อยของคนการศึกษาปัตตานีจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีร่วมกับหน่วยงานการศึกษาสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานทางวิชาการงานวิจัยนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กิจกรรมครั้งนี้มีนายชาริฟสือนิศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักเรียนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนายชนะทันแสงพุ่มกล่าวว่าสอปตจัดทำแผนปฏิบัติราชการ5ปีเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางออกแบบเส้นทางการเรียนให้สอดคล้องกับความถนัดและศักยภาพของเด็กแต่ละคนเชื่อมโยงการศึกษาสายสามัญสายอาชีพและระดับมหาวิทยาลัยพร้อมนำผลงานและ Best Practice จากสถานศึกษาในพื้นที่ไปต่อยอดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเป้าหมายสำคัญคือให้เด็กเรียนจบมีทักษะมีอาชีพมีรายได้และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สำหรับภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษานำร่องถ่ายทอดตั้งแต่แนวคิดวิธีการลงมือทำไปจนถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่หน่วยงานบุคลากรและผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษานอกจากนี้ยังมีเวที TED Talk หัวข้อผู้นำการศึกษาปัตตานีรวมพลังเปลี่ยนแปลงการศึกษาสร้างอนาคตเด็กตานีและเวทีสร้างแรงบันดาลใจจากแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จบทเรียนจากประสบการณ์จริงพร้อมเวทีโชว์เคสปัตตานีมีของจากห้องเรียนสู่การเปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ผู้บริหารครูนักเรียนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาให้ตอบโจทย์ผู้เรียนและอนาคตของจังหวัดปัตตานี
9: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
10: อ ือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
15: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
16: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
17: และ App Store
18: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
19: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
20: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
17: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
21: ตอนหรือกระสอบทรายที่เจ้าหน้าที่วางป้องกันน้ำท่วมได้ไหม
22: เอาช่วยกันยกกระสอบทรายกันหน่อยแล้วมา
23: ช่วยกันหน่อยลูก
22: ยกมาฝั่งนี้แล้ว
23: มา
24: พี่จะลื้อกระสอบทรายไปไหนเดี๋ยวน้ำก็ท่วมหรอก
22: โอ้ยเหนื่อยโอ้ยฉันขอลื้อนิดเดียวเองแค่พอคนเดินผ่านได้เนี่ยได้ไหมล่ะ
24: เขาวางกระสอบทรายไว้กันน้ำท่วมนะพี
22: ่ก็ใช่แต่ชาวบ้านต้องเดินอ้อมตั้งไกลนะกว่าจะถึงจุดที่ข้ามถนนได้อ่ะสงสารชาวบ้านที่อยู่สองข้างทางบ้างสิโ
25: อ้การตั้งกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่สามารถทำได้ตามกฎหมายพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561ค่ะถ้าหากใครฝ่าฝืนหรือกระสอบทรายหรือสิ่งก่อสร้างใดที่เจ้าหน้าที่จัดขึ้นเพื่อป้องกันแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมหรือน้ำแล้งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะฉะนั้นหากต้องการเปิดทางแบบฉุกเฉินเล็กน้อยเพื่อพอเดินสัญจรกันได้ก็ไปแจ้งอบต.หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลให้รับทราบกันก่อนนะคะ
22: งั้นเราก็ไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ให้มาดูก่อนเพื่อขอเปิดช่องทางเดินกันดีกว่าไปพวกเรา
24: ได้เลยพี
17: ่หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับผ่าน2สถานีในช่วงเช้าที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศที่อำเภอเมืองแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.pakifm.org แล้วก็ทางด้านของ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM100 MHz ครับแล้วก็หน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งกันได้ที่0815109471ครับ0815109471หรือว่าในช่วงที่2ของรายการท่านใดอยากโทรสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองแล้วก็หรือว่าจะเป็นทางด้านของสิทธิสวัสดิการของคนพิการนะครับในทุกๆประเภทก็โทรสอบถามได้0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update แล้วก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับในเรื่องของฝนตกนะครับจะมีฝนตกจุดใดบ้างแล้วก็ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับจะโดนซ้ำเติมจากฝนอีกหรือไม่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวก็เกี่ยวกับทางด้านของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ได้ลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือคนตาบอดเราที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็หนักพอสมควรนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองและสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คือลองจินตนาการดูนะครับตื่นเช้ามาเปิดประตูบ้านปุ๊บแล้วพบว่าพื้นถนนที่คุ้นเคยทางเท้าที่เคยจดจำได้ทุกรอยแยกเนี่ยมันหายไปหมดเลย
2: กลายเป็นน้ำขุ่นๆไปหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะกลายเป็นผืนน้ำที่ขุ่นมัวและเงียบสงัดเลยคือสำหรับพวกเราหลายคนน้ำท่วมมันก็คือความลำบากแหละฮะแต่สำหรับคนตาบอดมันคือการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะ
2: โหจริงค่ะเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากถ้าต้องเจอสถานการณ์แบบนั้น
1: วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569กันครับเราจะเริ่มตั้งแต่อัปเดตสภาพอากาศที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราไปจนถึงเรื่องสำคัญมากๆอย่างภารกิจเสี่ยงภัยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องคนตาบอดกลางวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนี่เองฮะ
2: เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าแบบก่อนที่เราจะไปเจอวิกฤตน้ำท่วมขังหรือภัยพิบัติอะไรก็ตามต้นทางของมันจริงๆก็คือสภาพอากาศนี่แหละค
3: ่
2: ะ
3: ใช่เลยครับ
2: ข้อมูลพยากรณ์อากาศมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าวันนี้จะพกร่มดีไหมแต่มันคือการประเมินความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของวันนั้นสำหรับคนพิการเลยนะคะ
1: งั้นเรามากางข้อมูลกันเลยดีกว่าฮะผมมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเวลาตีห้าของเช้าวันนี้เลย
2: ค่ะภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
1: ภาพรวมคือประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ครับแต่ที่น่าแปลกใจคือในรายงานเขาระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยตอนนี้กำลังอ่อนลง
2: อ้าวอ่อนลงแล้วทำไมถึงยังเจอฝนฟ้าคะนองกระจายตัวอยู่อีกล่ะคะ
1: นั่นน่ะสิฮะคือมันแปลกตรงนี้แหละ
2: อ๋อคือกลไกของชั้นบรรยากาศมันทำงานแบบนี้ค่ะธรรมชาติเขาไม่เคยปล่อยให้มีพื้นที่ว่างหรอกนะคะพอมรสุมหลักอย่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงปุ๊บกระแสลมมันก็จะเกิดช่องโหว่ค่ะ
1: แปลว่าต้องมีลมอื่นมาเสียบแทนใช่ไหมฮะ
2: ใช่เลยค่ะสิ่งที่เข้ามาแทนที่ทันทีก็คือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดหอบเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาแทรกแบบเต็มเลย
1: อ๋อเข้าใจละ
2: การที่กระแสลมมันเปลี่ยนทิศทางแล้วก็มาปะทะกันแบบนี้แหละค่ะที่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองแบบก่อตัวเฉพาะจุดไม่ใช่ฝนที่ตกปูพรมทั่วไปนะคะแต่เป็นฝนที่แบบนึกจะตกก็ตกหนักโครมขึ้นมาเลย
1: แบบนี้ชาวเรือก็ต้องระวังด้วยสิฮะ
2: แน่นอนค่ะสำหรับฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นลมจะสูงประมาณ 1-2 เมตรแต่ตรงนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะเพราะถ้าตรงไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันจะมีลมกระโชกแรงพัดกดลงมาจากฐานเมฆทำให้คลื่นถูกตีพุ่งกระโดดไปสูงกว่า2เมตรได้ง่ายๆเลยค่ะ
1: โอ้โหอันตรายเหมือนกันนะฮะพอเห็นภาพเลยว่าทำไมช่วงนี้ฝนถึงดูคาดเดายากจังทีนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลในพื้นที่เป้าหมายหลักของเราอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานกันบ้างดีกว่า
2: ได้เลยค่ะภาคอีสานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: วันนี้ภาคอีสานมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ฮะโดยมีลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: เดี๋ยวนะคะความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ถือว่าเป็นลมที่พัดเอื่อยมากๆเลยนะคะ
1: เอ้าเอื่อยแบบนี้มันส่งผลยังไงฮะ
4: ก็ความเอื่อยของลมตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้กลุ่มเมฆฝนไม่ค่อยเคลื่อนตัวไปไหนคือถ้ามันก่อตัวเหนือพื้นที่ไหนมันก็จะแช่อยู่ตรงนั้นนานกว่าปกติเลย
1: โหแบบนี้ก็เสี่ยงน้ำท่วมสิฮะ
2: ใช่ค่ะทำให้พื้นที่ 30% ที่ว่านี้อาจจะเจอฝนตกแช่จนเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายได้เลยค่ะแล้วจังหวัดไหนที่อยู่ในแนวฝนบ้างคะวันนี
1: ้ที่โดนเต็มๆวันนี้ก็จะมีหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีฮะ
2: ก็ถือว่ากระจายตัวหลายจังหวัดอยู่นะคะ
1: ใช่ครับแล้วถ้าเราเจาะจงมาที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชแบบละเอียดเลยนะวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดที่35องศาเซลเซียสฮะ
2: ร้อนอยู่นะคะตอนกลางวันเนี่ย
1: ใช่ฮะแต่ที่น่าสนใจคือพอผมไปกางดูข้อมูลเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานมันมีแพทเทิร์นบางอย่างที่แปลกมาก
2: ยังไงหรอคะ
1: คืออย่างจังหวัดเลยอุณหภูมิอยู่ที่23-36องศา นครพนม 24-34 องศาขอนแก่นกับมหาสารคามอยู่ที่ 24-35 องศาส่วนอุบลราชธานีก็อยู่ที่ 25-34 องศาเซลเซียสคือตัวเลขมันเกาะกลุ่มกันแน่นมากแทบจะไม่หนีกันเลยฮะทั้งภาคเลย
2: อ๋อปรากฏการณ์นี้เราเรียกง่ายๆว่าการถูกล็อกอุณหภูมิค่ะ
1: ล็อกอุณหภูมิมันเป็นยังไงฮะ
2: ก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ค่ะว่าพอมรสุมหลักมันอ่อนกำลังลงลมมันพัดเอื่อยๆใช่ไหมคะความร้อนและความชื้นที่สะสมอยู่ในพื้นดินของภาคอีสานเนี่ยมันก็เลยไม่ถูกระบายออกไปไหนค่ะ
1: มันโดนขังไว้งี้แหละ
2: ใช่ค่ะมันถูกขังเอาไว้ภายใต้โดมความกดอากาศทำให้ทั้งภาคมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันไปหมดเลยคือตอนเช้าๆอาจจะเย็นสบายหน่อยที่ 23-24 องศาแต่พอตกบ่ายปุ๊บความชื้นที่ลอยขึ้นไปปะทะกับแสงแดดเนี่ยจะทำให้อากาศร้อนอบอ้าวไปแตะที่ 34-35 องศาเลยค่ะ
1: โหแล้วพอไปบ่ายร้อนจัดแบบนี้
2: ใช่ค่ะก่อนที่มันจะกลั่นตัวตกลงมาเป็นฝนฟ้าคะนองในช่วงเย็นหรือค่ำนั่นแหละค่ะ
1: อ๋อเข้าใจเลยมันคือว่าถ้าจากที่วนลูปอยู่ในพื้นที่แคบๆนี่เองฮะแล้วถ้าขยับไปดูภาพรวมของภาคอื่นๆทั่วประเทศล่ะฮะกลไกแบบนี้มันส่งผลต่างกันยังไงบ้าง
2: ทิศทางลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาแทรกเนี่ยมันส่งผลให้แต่ละภูมิภาคได้รับอิทธิพลต่างกันไปค่ะลองไล่ตัวเลขให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยฮะงั้นผมขอไล่เรียงแบบนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ฮะอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 สูงสุด 31-36 องศา
2: ก็ยังมีฝนประปรายนะคะ
1: ส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30เหมือนกันฮะตกแถวนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 สูงสุด 31-34 องศา
2: แถวชายฝั่งก็ยังโดนฝนอยู่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาฮะแต่ที่หนักสุดเลยนะคือภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนปาเข้าไปร้อยละ60ของพื้นที่เลย
2: โอ้โห 60% เลยเหรอคะตกแถวไหนบ้างคะเนี่ย
1: แถวพังงากระบี่ตรังและสตูลฮะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 สูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับ
2: ตัวเลข 30% ในกรุงเทพหรือตามเมืองใหญ่ๆนี่แหละค่ะที่เป็นตัวแปรสำคัญเลย
1: ยังไงฮะแค่ 30% เองนะไม่น่าเยอะเท่าไหร่นี่ฮะ
2: คือฝนแค่ 30% ในวันที่ระบบระบายน้ำทำงานปกติเนี่ยมันก็อาจจะแค่รถติดหรือว่าต้องกางร่มเดินละค่ะแต่ถ้าโครงสร้างพื้นฐานอย่างท่อระบายน้ำมันอุ้มน้ำไว้เต็มที่จากฝนรอบก่อนหน้าแล้วเนี่ยฝน 30% รอบนี้คือฟางเส้นสุดท้ายที่จะทำให้ถนนกลายเป็นคลองได้เลยนะคะ
1: โหจริงด้วยฮะประเด็นนี้แหละที่ผมอยากเจาะลึกมากๆเพราะน้ำท่วมขังสำหรับคนทั่วไปมันก็แค่อาจจะหลบเข้าที่ร่มหรือถลกกางเกงเดินลุยน้ำให้รองเท้าเปียกนิดหน่อย
2: ใช่ค่ะคนตาดีก็แค่เดินหลบแอ่งน้ำเอา
1: แต่สำหรับคนพิการหรือคนตาบอดสภาพอากาศที่แปรปรวนจนเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเปียกไงฮะแต่มันคือการเปลี่ยนโจทย์ของชีวิตแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลย
2: เรื่องนี้ต้องอธิบายกลไกการรับรู้ของคนตาบอดให้เข้าใจก่อนค่ะคือปกติแล้วคนตาบอดจะใช้ไม้เท้าขาวในการกะระยะแล้วก็สัมผัสพื้นผิวเพื่ออ่านแผนที่บนทางเท้าว่าตรงไหนคือพื้นเรียบตรงไหนคือขอบฟุตบาทหรือว่าตรงไหนคือทางลาดชัน
3: ซึ่งมันก็เป็นแผนที่ในหัวของเขาถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะแต่พอน้ำท่วมขังปุ๊บพื้นผิวเหล่านั้นมันหายไปหมดเลยค่ะเมื่อปลายไม้เท้าสัมผัสลงไปในน้ำสิ่งที่รับรู้ได้มันมีแค่ความต้านทานของน้ำอย่างเดียวมันบอกไม่ได้เลยว่าก้าวต่อไปเนี่ยคือพื้นถนนปกติหรือว่าเป็นหลุมท่อระบายน้ำที่เปิดฝาทิ้งเอาไว
1: ้โหแค่คิดก็เสี่ยงมากๆแล้วนะฮะแล้วผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องไม้เท้าด้วยนะเพราะเวลาฝนตกหรือมีรถวิ่งลุยน้ำมันจะมีเสียงจอแจไปหมดเสียงพวกนี้แหละมันจะไปสร้างคลื่นเสียงที่รบกวนเสียงสะท้อนรอบข้างที่คนตาบอดเขาใช้ฟังเพื่อจับทิศทางอีก
2: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะการเดินลุยน้ำท่วมสำหรับคนตาบอดมันเลยเปรียบเสมือนการถูกตัดขาดจากเครื่องมือช่วยนำทางตามธรรมชาติทั้งหมดประสาทสัมผัสทั้งทางกายและทางหูถูกรบกวนจนใช้งานไม่ได้เต็มที
1: ่น่ากลัวมากนะแบบนี
2: ้นี่แหละค่ะคือสาเหตุว่าทำไมเวลาเกิดวิกฤตน้ำท่วมคนกลุ่มนี้ถึงกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดเพราะพวกเขาแทบจะถูกบังคับให้ต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านโดยปริยายเลย
1: ซึ่งสถานการณ์วิกฤตแบบนั้นเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นจริงแล้วก็หนักหน่วงมากๆในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองฮะนำมาสู่ข่าวสำคัญของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ต้องระดมกำลังลงพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วนเลย
2: เหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: คือข้อมูลของวันที่27กันยายน2569เวลา18:00 นระบุเลยว่า จ้าหน้าที่สมาคมต้องลุยน้ำเข้าไปยังหมู่บ้านพูนศิลป์1ชุมชนเอื้ออาทรร่มเกล้า2แล้วก็ชุมชนในเขตมินบุรีฮะเพราะว่ามีครอบครัวคนตาบอดติดอยู่ข้างในเยอะมาก
2: โหลงพื้นที่กันตอนเย็นย่ำเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ฮะแล้วที่น่าตกใจคือหลายครอบครัวเป็นสามีภรรยาคนตาบอดที่อยู่ด้วยกันเองหรือไม่ก็มีบุตรที่เป็นเด็กเล็กอาศัยอยู่ด้วยฮะออกมาไม่ได้เลย
2: ลองนึกภาพตามนะคะเวลา6โมงเย็นเนี่ยฟ้าเริ่มมืดแล้วแล้วน้ำก็ท่วมสูงการต้องลุยน้ำเข้าไปในตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยเศษขยะแล้วก็อาจจะมีสัตว์มีพิษอีกมันคือความเสี่ยงทางโลจิสติกขั้นสุดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องกะระยะทางแถมยังต้องระวังของที่นำไปช่วยเหลือไม่ให้เปียกน้ำอีก
1: เดี๋ยวนะฮะพอพูดถึงสิ่งของที่นำไปช่วยเหลือขอแทรกตัวนี้เลยคือในรายงานระบุว่ามีการนำอาหารสำเร็จรูป150กล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป210ห่อปลากระป๋อง210กระป๋องแล้วก็น้ำดื่ม375ขวดก็ไปแจกจ่าย
2: ของเยอะมากเลยนะคะ
1: ใช่ฮะแต่ผมถามตรงๆเลยนะในสถานการณ์ที่น้ำท่วมทะลักเข้าบ้านโครงสร้างเมืองพังทลายขนาดนั้นเนี่ยการที่เราหอบเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือปลากระป๋องฝ่าน้ำท่วมเข้าไปให้มันคุ้มค่ากับความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่จริงๆเหรอฮะ
2: เข้าใจที่ถามเลยค่ะ
1: คือมันดูเหมือนการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากๆเลยนะน้ำก็ยังท่วมอยู่ของพวกนี้กินแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วอะฮะ
2: เป็นมุมมองที่คนภายนอกมักจะตั้งคำถามแบบนี้แหละค่ะว่าเอ้าทำไมไม่เอางบไปแก้ปัญหาใหญ่หรือว่าสูบน้ำออกให้มันจบๆไปเลย
1: ใช่ฮะทำไมไม่จัดการตรงนั้นก่อน
2: แต่ในทางจิตวิทยาภัยพิบัตินะคะการนำของเข้าไปให้ถึงมือในชั่วโมงแรกๆของการเกิดเหตุเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของแคลอรี่หรือว่าการกินให้อิ่มท้องแต่มันคือการสร้างจุดยึดเหนี่ยวทางจิตใจค่ะ
1: จุดยึดเหนี่ยวทางจิตใจยังไงฮะ
2: ลองนำทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของมนุษย์หรือ Maslow Hierarchy of Needs มาปรับใช้ดูนะคะเมื่อคนตาบอดติดอยู่ในห้องที่น้ำค่อยๆซึมเข้ามาประสาทสัมผัสก็ถูกตัดขาดอาหารและน้ำดื่มที่มีจำกัดก็กำลังจะหมดลงสิ่งที่น่ากลัวกว่าความหิวในตอนนั้นคือความรู้สึกที่ว่าเราถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วไม่มีใครมองเห็นเราแล้ว
1: อ๋อหมายความว่าการที่เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนอันตรายโผล่ไปที่หน้าประตูบ้านพร้อมกับน้ำดื่มเนี่ยมันคือข้อพิสูจน์ว่าพวกเขายังมีคนมองเห็นอยู่
2: ใช่เลยค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือปลากระป๋องในวันนั้นมันไม่ได้เป็นแค่อาหารแต่มันทำหน้าที่เป็นเส้นกั้นบางๆระหว่างการรอดชีวิตกับความสิ้นหวังเลยมันซื้อเวลาให้พวกเขาจัดการกับความตระหนกแล้วก็มีสติพอที่จะสู้ต่อในวันพรุ่งนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องสเกลใหญ่อย่างการซ่อมแซมบ้านหรือการแก้ปัญหาระดับโครงสร้างเมืองเราต้องดึงพวกเขากลับมาจากขอบเหวของความตื่นตระหนกให้ได้ก่อนค่ะ
1: โหพออธิบายแบบนี้ทำให้ผมเห็นภาพน้ำหนักของสิ่งของที่เจ้าหน้าที่ต้องแบกเข้าไปเลยนะฮะแค่น้ำดื่ม375ขวดคิดดูว่าต้องขนขึ้นเรือยางหรือแบกใส่บ่าลุยน้ำคร่ำที่ท่วมสูงถึงเอวเข้าไปตามซอยแคบๆเนี่ยแค่คิดก็เห็นถึงความทุลักทุเลแล้วฮะ
2: เป็นภารกิจที่ต้องใช้ใจล้วนๆเลยค่ะ
1: และภารกิจนี้ไม่ได้จบแค่วันที่27ด้วยนะในวันที่28และ29กันยายนการลงพื้นที่ก็ยังดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นเลยฮะคราวนี้เขาขยับไปที่เคหะชุมชนคลองจันทและเคหะชุมชนร่มเกล้า
2: เป็นชุมชนใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะ
1: ใช่ฮะแต่มีจุดสังเกตที่ผมว่าน่าสนใจมากคือในรายงานระบุว่าของที่นำไปแจกจ่ายใน2วันนี้เขาเน้นไปที่อาหารปรุงสำเร็จเป็นหลักเลยฮะ
2: อ้าวไม่ใช่ของแห้งแบบวันแรกแล้วหรอคะ
1: ใช่ครับทำไมเขาถึงต้องเปลี่ยนรูปแบบจากอาหารแห้งมาเป็นอาหารปรุงสำเร็จล่ะฮะ
2: อ๋ออันนี้ชัดเจนมากค่ะนี่คือการปรับกลยุทธ์หน้างานที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าทีมงานเขาเข้าใจสภาพความเป็นจริงในพื้นที่แบบลึกซึ้งเลยนะคะ
1: ยังไงฮะ
2: ลองคิดดูสิคะว่าถ้าน้ำท่วมขังมาเกิน48ชั่วโมงเนี่ยสิ่งแรกที่จะถูกตัดคือระบบไฟฟ้าค่ะแล้วพื้นที่แห้งสำหรับตั้งเตาทำกับข้าวก็ไม่มีไม้ฟืนอะไรก็เปียกน้ำไปหมดแล้วการให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบซองในสภาวะที่ไม่มีน้ำร้อนหรือว่าไม่มีไฟให้ต้มเนี่ยมันก็แทบจะไร้ประโยชน์เลยนะคะ
1: เออจริงด้วยฮะ
2: แล้วยิ่งคนพิการที่สายตาไม่เห็นจะให้มานั่งก่อไฟต้มน้ำท่ามกลางพื้นบ้านที่เจิ่งนองไปด้วยน้ำมันอันตรายเกินไปค่ะเสียงไฟไหม้หรือโดนน้ำร้อนลวกอีกอาหารปรุงสำเร็จที่เปิดกล่องแล้วกินได้เลยจึงเป็นยุทธวิธีที่ตอบโจทย์แล้วก็ปลอดภัยที่สุดในการประทังชีวิตช่วงเวลานั้นค่ะ
1: เข้าใจเลยฮะมันคือรายละเอียดเล็กๆที่บ่งบอกถึงความใส่ใจจริงและพอมาถึงวันที่29กันยายนฮะมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญมากๆเกิดขึ้นด้วย
5: เกิดอะไรขึ้นคะวันนั้น
1: คือคุณสุบินแบขุนทศซึ่งเป็นอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยถล่มพื้นที่ลุยน้ำด้วยตนเองเลยฮะเพื่อนำสิ่งของไปมอบแล้วก็รับฟังปัญหาถึงหน้าบ้านเลย
5: โอ้โหระดับผู้บริหารลงไปลุยน้ำเองเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับแล้วพื้นที่เป้าหมายในวันนั้นคือเยอะมากนะมีทั้งชุมชนเคหะบางบัว
6: รุ่งเรืองคอนโดทาวน์หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่าชุมชนทิมเรืองเวศชุมชนระเบียงทองบ้านเอื้ออาทรคลองถนนที่บางเขนแล้วก็ชุมชนอมรินทร์นิเวศฮะกวาดเรียบเลย
5: ลงไปหลายที่มากๆเลยนะคะนั่น
6: ใช่ฮะผมเลยสงสัยว่าการที่ผู้บริหารระดับอุปนายกลงมาลุยน้ำแบบนี้เนี่ยมันส่งผลสะท้อนยังไงบ้างฮะในมุมของการบริหารจัดการวิกฤต
2: ถ้าเรามองในเชิงโครงสร้างนะคะการที่อุปนายกสมาคมลงพื้นที่ด้วยตัวเองมันทำหน้าที่คล้ายกับการเชื่อมต่อสายพานสัญญาณที่ขาดหายไปให้มันกลับมาทำงานอีกครั้งค่ะ
6: ยังไงฮะอธิบายเพิ่มนิดนึง
2: คือมันไม่ใช่แค่การเอาของไปวางแจกแล้วจบงานกลับบ้านไงคะแต่มันคือการลงไปเพื่อจับมือรับฟังเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่จริงๆว่าความต้องการในตอนนั้นคืออะไรการสื่อสารแบบเผชิญหน้าในยามที่คนกำลังท้อแท้สิ้นหวังเนี่ยมันมีพลังมหาศาลมากเลยนะคะ
6: มันเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะมันเป็นการส่งสารถึงคนตาบอดชัดเจนเลยว่าองค์กรไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาและเป็นการยืนยันข้อความที่ว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ออกมาเป็นรูปธรรมที่สุดเลยค่ะ
6: เห็นภาพเลยฮะมันคือการส่งมอบความหวังผ่านการลงมือทำจริงๆซึ่งทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเขาก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิดเพื่อประสานงานแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความจำเป็น
2: ฟังแล้วก็อุ่นใจนะคะแต่ว่าจากเรื่องราวของสภาพอากาศที่แปรปรวนนำมาสู่เหตุการณ์น้ำท่วมและการลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลือของสมาคมทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามที่ท้าทายสังคมของเรามากๆเลยนะคะ
6: คำถามอะไรฮะ
2: คือท่ามกลางยุคที่เรากำลังเห่อเรื่องการสร้างเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยเราพูดถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยเราพูดถึงรถยนต์ไร้คนขับกันเต็มไปหมด
6: ใช่ครับ
2: แต่คำถามสำคัญก็คือเราจะออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองในอนาคตกันยังไงเพื่อให้มันรองรับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโดยมีเป้าหมายว่าคนพิการและคนตาบอดจะต้องสามารถอพยพเลี่ยงภัยหรือเข้าถึงความช่วยเหลือได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภัยตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เกิดภัยพิบัติเลย
6: โอ้โหเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันนะฮะ
2: ใช่ค่ะคือเขาต้องช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องรอคอยการช่วยเหลือจากเรือยางในอีก3วันถัดมาการออกแบบเมืองที่เท่าเทียมจริงๆมันคือการออกแบบที่เผื่อแผ่ไปถึงช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดต่างหากค่ะไม่ใช่แค่ตอนที่ทุกอย่างปกตินี่แหละค่ะคือการบ้านชิ้นใหญ่ที่พวกเราทุกคนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขบคิด
6: เป็นบทสรุปที่กระตุกต่อมความคิดได้ดีมากเลยฮะเพราะความเจริญของเมืองเนี่ยมันไม่ได้วัดกันตอนที่แดดออกและทุกอย่างปกติหรอกฮะแต่มันวัดกันตอนที่พายุเข้าและน้ำท่วมว่าเราทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือเปล่า
2: ใช่เลยค่ะ
6: เอาละฮะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบหรือการขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆสามารถติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้โดยตรงเลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์คือ081-616-2399ครับ
5: จดเบอร์ไว้ได้เลยนะคะเผื่อมีเหตุฉุกเฉิน
6: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับ
7: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
8: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำมูกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วย
9: วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

สินชัยดอกอ้อทุ่งทองมอบเป็นความสุขเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับกลับมาชุดที่2ของรายการนะครับ9นาฬิกากับอีก45นาทีโดยประมาณครับเราออกอากาศสดทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งนะครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ในเวลานี้2สถานีครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองFM 100เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจลนครราชสีมาคลื่นความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่ระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org ครับก็ติดตามรับฟังรายการของเราได้หรือทาง www.ddlambdakong.com นะครับคลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็ที่หน้าแฟนเพจ Facebookหน้าช่อง YouTube วิทยุมจล.นครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0815109471ครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงนี้นะครับก็มีหลากหลายท่านที่สอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับว่าต้องมีหลักเกณฑ์มีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับสำหรับการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับท่านต้องเป็นคนตาบอดนะครับเบื้องต้นหนึ่งคือต้องเป็นคนตาบอดที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ระบุความพิการประเภท1ก็คือประเภททางการเห็นนะครับจะประเภท1อย่างเดียวนะครับหรือมีประเภทอื่นมาด้วยประเภท1บวก2หรือว่า1บวกประเภท3นะครับก็ได้แต่ขอให้มีประเภท1อยู่ในบัตรนะครับแล้วก็ต้องอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับแล้วก็ต้องมีภูมิลำเนาหรือว่ามีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเกิน

หลักฐานนะครับในการสมัครสมาชิกก็มีหลักฐานประจำตัวทั่วไปนะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ2ชุดรูปถ่าย1นิ้ว2ใบพร้อมเงินค่าสมัคร100บาทนะครับเป็นค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก20บาทแล้วก็ค่าบำรุงสมาคม4ปีนะครับรวมเป็น80บาทแล้วก็รวมเป็น100บาทนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้สำหรับวิธีการสมัครนะครับท่านสามารถมาสมัครด้วยตัวเองได้นะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับสมาคมของเราอยู่ถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลครับเข้ามาจากทางหัวทะเลจากทางประชาจีนนะครับมาสักประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็มองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินนะครับเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับหน้าปากซอยจะเป็นร้านคาแคร์นะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยเข้ามาอีกประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือนะครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับก็สามารถมาสมัครสมาชิกกันได้นะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกมาเดินทางมาด้วยตัวเองครับก็สามารถส่งเอกสารมาสมัครได้นะครับแต่ก่อนส่งเอกสารมาสมัครอาจจะรบกวนโทรมาที่สมาคมก่อนนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะครับกรอกข้อมูลลงระบบให้แล้วก็เจ้าที่จะได้ส่งใบสมัครนะครับไปให้ท่านสามารถลงลายมือชื่อนะครับหรือว่าปั๊มลายนิ้วมือได้นะครับอาจจะส่งผ่านทางไลน์ของญาติหรือว่าส่งไปรษณีย์กลับไปให้นะครับแล้วก็ท่านค่อยส่งเอกสารอื่นๆกลับมาให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยหลังจากที่ยื่นใบสมัครส่งเอกสารแนบต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำรายชื่อของท่านเข้าไปที่ประชุมคณะกับอนุกรรมการงานทะเบียนนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์แรกของทุกๆเดือนนะครับเสาร์แรกของเดือนตุลาคมนี้ก็วันเสาร์นี้วันที่3นะครับก็จะมีการประชุมกันแล้วก็หลังจากอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านนะครับการอนุมัตินะครับไปที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงประมาณเสาร์ที่2ของทุกเดือนนะครับเพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายชื่อแล้วก็ทางงานประชาสัมพันธ์ก็จะประกาศรายชื่อนะครับให้กับท่านรับทราบในช่วงปลายเดือนในทุกๆเดือนครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะทำบัตรนะครับส่งให้ท่านภายใน45วันนะครับโดยสิทธิ์การเป็นสมาชิกของท่านก็จะเริ่มขึ้นนะครับตามวันที่ระบุในบัตรเลยนะครับก็ท่านใดสมัครสมาชิกมาแล้วยังไม่ได้บัตรสมาชิกหรืออย่างไรก็ลองโทรสอบถามกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับอย่างเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนกันยายน2569นะครับแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกน่าจะประมาณ10กว่าคนเลยนะครับก็จะมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับตามประกาศของสมาคมนายประยงชมกลางนะครับ2นายชะแล่มดีหลายนะครับ3นายผันเงยกระโทก4นางหลวยโยวศรี5นางสาวละม่อมสุขสวัสดิ์ชัย6นางสะอิ่งหมื่นฤทธิ์7นางรัญญาเกศสูงเนิน8นางสาวสุขีรินจงดี9นางพยาวดีนุช10นางรสสุคนกุนอก11นายสุรชัยกึ่งขุนทด12นายขันทองมุกขุนทด13นายชัยยาโสดาบันนะครับ13ท่านที่ได้รับการอนุมัติแต่ก็ได้การรับรองในชื่อสมาชิกในช่วงเดือนกันยายน2519ที่ผ่านมาก็เจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการส่งบัตร

จับตัวสมาชิกให้นะครับอาจจะต้องรอนิดนึงในช่วงเดือนกันยายนนี้เนื่องจากสิ้นสุดปีงบประมาณก็เคลียร์อะไรหลายๆอย่างนะครับน่าจะทยอยทําส่งให้ในช่วงนี้อยู่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้สมาคมก็ได้มีการประกาศสำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับสวัสดิการประจำเดือนกันยายน2019นะครับโดยในเดือนกันยายนก็จะมี1ท่านนะครับก็คือค่ารักษาพยาบาลนะครับของนางสาวมณิกานรปฏิจำนวน900บาทนะครับก็ได้มีการเบิกจ่ายโอนเงินเรียบร้อยในวันเมื่อวานนี้นะครับ30กันยายน2569นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่านใดที่ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกยังไม่ได้รับเงินค่าสวัสดิการนะครับก็โทรสอบถามได้044-353-452 044-353-452กด0ติดต่อสมาคมนะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0816162399นะครับ0816162399ขออภัยเบอร์สมาคมเบอร์044-353-452กด1นะครับติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ครับแล้วก็ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับให้สามารถจัดกิจกรรมโครงการบริการสวัสดิการดีๆให้กับสมาชิกคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาต่อไปได้นะครับก็ร่วมกันบริจาคสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ค้นหาคนตาบอดมาพัฒนานะครับกันได้ก็โอนเงินมาได้ที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับ6615480050หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ไปตรงหน้าปกเพจหรือว่าไปที่โพสต์ปักหมุดก็ได้นะครับก็จะมี QR code นะครับให้กับท่านหรือว่าหน้าเว็บไซต์ก็มีนะครับที่ www.nmab.or.th คลิกไปที่บริจาค ก็จะมีตัว QR code เช่นเดียวกันท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ติดตามสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้อีกหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.nmab.or.th/radio นะครับสำหรับการติดตามรับฟัง KRB Radio หรือว่ารายการแสงสว่างในความมืดนะครับแล้วก็ติดตามแสงสว่างในความมืดในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่าน2สถานีที่รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับผ่านทางมจร 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฝั่งแถบที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงแล้วก็รวมไปถึงลุ่มน้ำลำตะคอง100เมกะเฮิรตซ์ฝั่งแถบที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่รณรงค์กระตุ้นเตือนประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี2569แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าองค์กรรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลกกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วโลกรู้ถึงความรุนแรงของโรคนี้เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่มียารักษาหากป่วยแล้วจะเสียชีวิตทุกรายโดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า Act Now You Me Community รวมพลังหยุดยั้งโรคพิษสุนัขบ้าโดยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถพบได้ตลอดทั้งปีหากมีอาการป่วยผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกรายซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทั้งสุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสำหรับในประเทศไทยเกิดจากสุนัขเป็นหลักไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อสามารถรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ทั้งนี้ขอความร่วมมือร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยใช้หลัก5ยอได้แก่อย่าแย่ให้สุนัขโมโหหรือโกรธอย่าเหยียบหางหัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือเลียแผลให้รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดใส่ยากักสัตว์ดูอาการ10วันรีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ผีมัมมี
9: ่โอ้โหยักษ์ตัวใหญ่เบล่มเทิม
10: ไปไหนมาแต่เช้าเชียว
9: เดินเล่นจ้าเมื่อกี้ผ่านหน้าวัดเห็นยักษ์สองตัวดูน่ากลัวจัง
10: ยักษ์เขาเรียกเป็นตนจ้าไม่ใช่ตัว
9: ฉันคิดว่าเรียกเป็นตัวเหมือนผีซะอีก
10: ที่เธอเรียกผีเป็นตัวน่ะไม่ผิดหรอกแต่ผีเขาเรียกได้สองแบบเป็นตัวก็ได้หรือเป็นตนก็ได้เช่นผีสองตัวหรือผีสองตน
9: แล้วมัมมี่ที่เห็นในหนังล่ะเรียกยังไง
10: มัมมี่ไม่ใช่ผีแต่เป็นศพที่อาบด้วยน้ำยาต้องเรียกเป็นศพเช่นมัมมี่สองศพจ้ายักษ์เรียกเป็นตนผีเรียกเป็นตนหรือตัวแต่ถ้ามัมมี่เรียกเป็นศพ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาคึกคักกกท.จัดมหกรรมมวยไทยชูซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบรรยากาศบริเวณลานกิจกรรมสนามกีฬาติลสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนมวยไทยที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันมวยไทยในมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ซึ่งจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการแสดงรำมวยไทยประยุกต์ผสมผสานกับดนตรีจังหวัดสนุกสนานสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานก่อนเข้าสู่การแข่งขันมวยไทยทั้งประเภทชายและหญิงซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมและสร้างเสียงเชียร์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพันโทสมจิตจงจอหออดีตนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกมารับหน้าที่พิธีกรสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ชมตลอดการจัดงานโดยการจัดงานในครั้งนี้กกท.ได้เลือกกีฬามวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยตลอดจนมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกิจกรรมด้านกีฬาเข้ากับประเพณีท้องถิ่นสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกขณะเดียวกันยังมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาภายหลังประสบอุทกภัยที่ผ่านมาภายในงานตลอดทั้ง2วันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30กันยายน2569มีกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในหลากหลายมิติโดยมีการแข่งขัน Global มวยไทย Challenge เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญพร้อมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะและวัฒนธรรมมวยไทยรวมถึงการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายสร้างรายได้และส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ติวเข้มกำลังพลชายแดนใต้ชูยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาหนุนสร้างชาติด้วยอุดมการณ์ความรักชาติหน้ากองร้อยกองบังคับการกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพันเอกประสบโชคอรัญญกานนท์นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่17เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจเสริมสร้างความมั่นคงลงพื้นที่เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่กำลังพลในหัวข้อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหน่วยงานทหารตำรวจและการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติโดยมีกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการอบรมอย่างพร้อมเพรียงการอบรมมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวคิดด้านความมั่นคงตลอดจนการเตรียมความพร้อมของกำลังพลโดยเนื้อหาสำคัญประกอบด้วยสถานการณ์โลกที่มีการใช้กำลังทหารซึ่งอาจส่งผลเชื่อมโยงต่อความมั่นคงของประเทศไทยเพื่อให้กำลังพลตระหนักถึงสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือรวมถึงหลักคิดและการวางแผนด้านการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบของจีนซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่นำมาใช้ในการพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเข้าสู่การทำงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลกที่เชื่อมโยงกับบริบทด้านความมั่นคงของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกความรักชาติการพดุงศาสตร์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการพัฒนาชาติไทยบนพื้นฐานของคุณธรรมทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวยึดมั่นในพระราชปณิธานและแนวทางพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นแกนหลักในการปฏิบัติงานทุกมิติเพื่อสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่กับการบูรณาการการทำงานแบบองค์รวมประสานพลังความร่วมมือระหว่างฝ่ายทหารตำรวจและพลเรือนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนอาคารที่ต้องตรวจสอบ
13: พ่อคะ
12: ไอ้จ๊ะ
13: ดูตึกตรงข้ามเราสิสูงตั้ง15ชั้นดูว่าตึกมันดูเอียงๆเหมือนจะล้มเลยอะ
12: ไม่ล้มหรอกลูกตึกสูงขนาดนี้เนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบก่อนใช้งานและที่เห็นว่าตึกเอียงเนี่ยมันเป็นดีไซน์ของตึกเขานะจ๊ะที่เขาตั้งใจออกแบบมาให้เป็นตึกเอียงก็เหมือนกับหอเอ็นเมืองปีซ่าประเทศอิตาลีไงล่ะลูก
13: แล้วอาคารแบบไหนต้องมีการตรวจสอบก่อนใช้งานบ้างคะ
14: ตามกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดอาคารไว้9ประเภทที่จำเป็นต้องตรวจสอบค่ะนั่นก็คือ 1. อาคารสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไป 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 3. อาคารชุมนุมคนที่สามารถบรรจุคนได้ตั้งแต่500คนขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป 4. โรงหนัง 5. โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่80ห้องขึ้นไป 6.สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่200ตารางเมตรขึ้นไป 7. อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมมีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 8. อาคารโรงงานมีความสูงมากกว่า1ชั้นและมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป 9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายมีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่15เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่50ตารางเมตรขึ้นไปและป้ายที่ติดหรือตั้งอยู่บนหลังคาหรือดาดฟ้าอาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่25ตารางเมตรขึ้นไปค่ะ
13: อ๋อแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบแทบจะทุกตึกที่สร้างกันเลยเนาะพ่อเน
12: า
13: ะ
12: ใช่จ้ะสมัยนี้พวกอาคารสร้างใหม่สูงกันทั้งนั้นยังไงก็ต้องผ่านการตรวจสอบนะลูก
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: กราบขอบคุณไปยังบรรดามิตรเป็นเพลงหลายชมรมแล้วก็หลายสถานที่ด้วยกันที่มาให้แรงใจในวันนี้และก็โดยเฉพาะแฟนเพลงที่เดินทางมาจากจังหวัดชัยนาทใหม่ๆป้ายแดงมากันหลายคนมากเลยแล้วก็ไม่ได้มาตัวเปล่าด้วยนะคุณยนต
1: ์มายังไงอ่ะคุณ
0: น่ะแหมหิวนกมาฝากคนละตัว2ตัวเลยทีเดียว
1: โอ้นกนกที่เลี้ยงนี่เหรออ
0: ่านกหุ่นควาง
1: ก็จะเอามาทำไมนะนกหุ่นควาง
0: เอออ
1: ันนี้หัวหน้าหัวหน้า
0: อะไรสิ
1: หัวหน้าหัวหน้าแทงหวยไหมเนี่ย
0: ผมไม่เคยเล่นการพนัน
1: แหมดีเหมือนกันผมก็ไม่เล่นแล้วเลิกเลย
0: แหมอย่ามาพูดดีกว่าขาตัวไม่เหลือเล่นหวยทุกงวด
1: แบงค์หมดนี่เลิก
0: ทำไมถึงเลิก
1: ก็วันก่อนนู่นไปกองฉลากแหมประกาศหน้าเจ็บใจ
0: เรื่องอะไร
1: เอาเวลาหวยจะออกกับประกาศอย่างนี้เลยหัวหน้า
0: ประกาศว่า
1: เลขท้าย2ตัวงวดนี้เลขที่ออกแล้วเสียงไม่จะดังมาก่อนเหรอ
0: ดังยังไง
2: แดก
0: โอ้ยก็เสียงดังอย่างนี้แล้วใครจะกล้าเล่น
1: ขนาดสิผมถึงได้เลิกเด็ดขาดเลยผมเลิกเด็ดขาดเหลือจะเข้าขอไอ้เตี้ยเขา20 คูณ 20
0: โอ้ยฟังเพลงกันก่อนเลย

พระตำหนักภูพานคู่เมืองงามลือเลื่องหนองหานและตระการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรม

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ109ปีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่6ที่บริเวณลานด้านหน้าเสาธงสารกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ครบรอบ109ปีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพ.ศ.2460ซึ่งในปีพ.ศ.2569นี้ถือเป็นวาระครบรอบ109ปีแห่งการพระราชทานธงชาติไทยเพื่อให้ประชาชนและข้าราชการได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคีและความหงแหนในสถาบันหลักของชาติทั้งนี้รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยและกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการและบ้านเรือนรวมถึงกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญและสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติไทยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนแกงที่ไม่ใช่แกง
10: พี่เก่งพี่ก้อยเขากินอะไรกันนะท่าทางอร่อยเชียว
11: กินขนมหม้อแกงคุณแม่พี่เก่งได้มาจากเพชรบุรี
10: ขนมหม้อแกงทำไมไม่เห็นมีหม้อมีแกงอะไรเลย
11: หม้อแกงเป็นขนมไม่ใช่หม้อแกงจริงๆคำเรียกชื่อสิ่งต่างๆอาจจะไม่ตรงกับที่เป็นจริงก็ได้เป็นเรื่องของภาษา
10: อ๋ออย่างที่เรียกว่าหูฉลามก็ไม่ใช่หูของฉลามปูอัดก็ไม่ใช่ปูขนมขี้หนูก็ไม่ได้เอาขี้หนูมาทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
11: ใช่แล้วและปลาวาฬปลาหมึกที่เขาว่าไม่ใช่ปลาก็เรียกว่าปลาได้ชื่อเรียกสิ่งต่างๆเป็นคำที่ใช้มาแต่โบราณบางอย่างอาจจะตรงแต่บางอย่างอาจจะไม่ตรงกับลักษณะจริงของสิ่งนั้นก็ได
12: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ไทยช่วยไทยพลัส60-40เติมสิทธิ์ที่ 1,000 บาทช่วยค่าครองชีพเริ่ม1ตุลาคมนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติร่วมโครงการอย่าลืมกดรับสิทธิ์ 1-15 ตุลาคม 2569ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรับวงเงินเพิ่ม700บาทแจ้งประชาชนเตรียมใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพและประคองกำลังซื้อท่ามกลางผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานโดยมี2มาตรการสำคัญเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้มาตรการแรกสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคม2569รัฐจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอีก700บาทจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนเฉพาะเดือนตุลาคม2569ใช้ซื้อสินค้าที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดส่วนมาตรการที่2ไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569และเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่ร้านค้าสามารถยืนยันเข้าร่วมผ่านแอปให้รายได้หมุนเวียนไปยังร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่
1: จบข่าววิ
3: ดาบันทั่วทิสาหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนปล่อยสัตว์เลี้ยงแสนรักถ่ายกลางทางไม่ได้
2: โอ้โหอากาศสดชื่นแบบนี้น่าพาไอ้ด่างมาวิ่งเล่นทุกวันเน
3: า
2: ะ
3: เอ้าเอ้าเอ้าตาอุ้ยดูไอ้ด่างของตาสิไปขี้ใต้ต้นไม้แล้วน่ะไปเก็บเลยนะ
2: โอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครไปเดินตรงนั้นหรอก
4: อะทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะการที่เราพาน้องหมามาเดินเล่นในที่สาธารณะแล้วน้องหมาเกิดปล่อยทั้งฉี่ทั้งอึออกมาเจ้าของมีหน้าที่ต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยถ้าเจ้าของไม่จัดเก็บทิ้งให้มันกลายเป็นสิ่งสกปรกสร้างความน่ารังเกียจให้กับผู้อื่นทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเจ้าของมีโทษต้องถูกปรับเงิน500บาทนะคะฉะนั้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องดูแลสัตว์เลี้ยงดีๆนะคะ
2: เอาเดี๋ยวข้าเดินไปเก็บขี้มันก่อนนะเสียตั้ง500โอ้ยใครเขาอยากจะเสียกันล่ะโอ้
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีนะครับ15:00 น.ถึง 16:00 น.ออกอากาศผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอปะทายแล้วก็ขออภัย89.0 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอปะทายครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org แล้วก็ผ่านทางจอมสุรางโคราช .com ได้อีก1ช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันครับจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์สภาพอากาศเราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ด้านน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นที่อื่นอีกนะครับถ้าเกิดฝนตกลงมาเยอะนะครับรายละเอียดข่าวนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองนึกภาพดูนะคะเช้าวันหนึ่งที่เราก้าวเท้าออกจากประตูบ้านเนาะปกติแล้วไม้เท้าขาวในมือจะคอยบอกเราเสมอว่าพื้นทางเดินมันสิ้นสุดตรงไหนหรือร่องถนนอยู่ตรงไหนแต่วันนี้แบบปลายไม้เท้ากลับสัมผัสเจอแต่น้ำค่ะไม่มีความรู้สึกสั่นสะเทือนหรือเสียงสะท้อนกลับมาเลย
2: โหมีแต่ความเงียบเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะมีแต่ระดับน้ำที่ค่อยๆสูงขึ้นคือโลกทั้งใบที่เคยวาดไว้ในหัวมันหายไปในพริบตาเลยนะคะ
2: มันคือการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์แบบเลยแหละครับเพราะน้ำมันไม่ได้แค่ท่วมถนนเนาะแต่มันพรากเข็มทิศนำทางในชีวิตของคนตาบอดไปด้วยเลย
1: เป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวมากเลยค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผม
1: สำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ก็ออกอากาศผ่านทาง3สถานีหลักเลยนะคะเริ่มที่สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.5 สูงเมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายค่ะ
2: แล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์ที่อำเภอโนนแดงด้วยฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็สถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะคะพวกเราจะมาพบกันทุกวันเลยตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นค่ะ
2: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: เอาล่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันวันนี้เรามีการรวบรวมข่าวสารแบบจัดเต็มมากค่ะทั้งเรื่องฟ้าฝนเพื่อวางแผนชีวิตแล้วก็เจาะลึกภารกิจช่วยเหลือคนพิการจากวิกฤตน้ำท่วมแบบถึงหน้าประตูบ้านเลย
2: น่าสนใจมากฮะแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องภารกิจเราคงต้องมาดูต้นตอของปัญหากันก่อนนะนั่นก็คือสภาพอากาศนั่นเอง
1: อ่ะฮะข้อมูลพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพ.ศ. 2569นะคะประกาศตอนเวลา 11:00 นค่ะภาพรวมคือประเทศไทยเราเนี่ยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะคะ
2: บางพื้นที่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะคือในรายงานเขาใช้คำว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีลมใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาคือสงสัยนิดนึงค่ะถ้ามรสุมมันกำลังอ่อนลงแล้วเนี่ยแบบนี้ฝนมันไม่ควรจะซาลงหรอคะทำไมถึงยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่อีก
2: เป็นจุดที่หลายคนเข้าใจผิดบ่อยเลยครับคือพอได้ยินคำว่ากำลังอ่อนก็จะคิดว่าฟ้าต้องเปิดแดดต้องออกแน่ๆ
1: ใช่ค่ะคิดแบบนั้นเหมือนกัน
2: แต่ในความเป็นจริงเนี่ยพอผู้คุมกฎหลักอย่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันอ่อนแรงลงมันก็เลยเปิดช่องให้ลมทิศอื่นๆอย่างลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแทรกเข้ามาได้ฮะ
1: อ๋อพอมีลมอื่นแทรกเข้ามามันก็เลยเกิดเรื่องใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องฮะลมพวกนี้มันหอบเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาด้วยพออากาศจากหลายทิศทางมาปะทะกันมันก็เกิดเป็นความแปรปรวนครับกลายเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองที่คาดเดายากไปเลย
1: แบบนี้นี่เองทีนี้เรามาเจาะลึกกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรากันบ้างนะคะโดยเฉพาะชาวโคราชบ้านเราเนี่ยข้อมูลระบุเลยว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะ
2: ร้อยละ30นะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งแนวฝนเนี่ยจะพาดผ่านตั้งแต่หนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีเลยค่ะ
2: ครอบคลุมหลายจังหวัดเลยนะฮะเนี่ย
1: แล้วถ้าเจาะจงเฉพาะจังหวัดนครราชสีมานะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงสุดปาเข้าไป35องศาเซลเซียสเลย
2: โหช่วงห่างของอุณหภูมิกว้างมากเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะส่วนภาพรวมของภาคอีสานก็จะคล้ายๆกันนะคะคือต่ำสุด 23-25 องศาแล้วก็สูงสุด 34-35 องศาค่ะโดยมีลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือตัวเลขอุณหภูมิที่ต่างกันมากนี่แหละฮะตอนเช้า23องศาคือเย็นสบายเลยแต่พอบ่ายกระโดดไป35องศามันร้อนจัดเลยนะฮะ
1: จริงค่ะร้อนแบบแสบผิวเลย
2: แล้วความร้อนนี่แหละครับที่ไปเร่งให้ความชื้นระเหยขึ้นไปสะสมด้านบนอย่างรวดเร็วพอถึงจุดที่รับไม่ไหวมันก็เทกระหน่ำลงมาเป็นฝนหนักในช่วงบ่ายหรือค่ำครับแม้จะบอกว่าร้อยละ30ของพื้นที่ก็เถอะ
1: คือฟังดูเปอร์เซ็นต์น้อยเนาะแต่มันเหมือนการสุ่มจับสลากเลยค่ะแบบว่าตอนเช้าเราอาจจะรอดตัวแต่อยู่ดีๆตอนเย็นดันแจ็คพอตแตกเจอฝนเทกระหน่ำใส่ซะงั้น
2: ใช่ครับเป็นการสุ่มที่ไม่อยากเป็นผู้โชคดีเลยฮะ
1: เพราะงั้นร่มกับเสื้อกันฝนคือไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยนะคะขอแวะไปดูภาพรวมภาคอื่นๆสั้นๆด้วยนะคะจะได้เห็นสถานการณ์ทั้งประเทศเลย
2: ได้เลยครับภาคอื่นๆเป็นยังไงบ้างฮะ
1: สำหรับภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่เหมือนกันค่ะ
2: ใกล้เคียงกับอีสานบ้านเราเลย
1: ใช่ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตัวเลขขยับขึ้นมาหน่อยเป็นร้อยละ40ค่ะอุณหภูมิก็จะอยู่ที่25ถึง35องศาเซลเซียส
2: แล้วทางใต้ล่ะครับปกติฝนจะชุกกว่าเพื่อน
1: ทางใต้หนักสุดเลยค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40แต่ฝั่งอันดามันนี้รับไปถึงร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะคะ
2: โอ้โหร้อยละ60นี่คือตกหนักแน่ๆทะเลน่าจะคลื่นสูงด้วย
1: คลื่นสูง 1-2 เมตรเลยค่ะแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงกว่า2เมตรอีกนะคะกรมอุตุต้องเตือนชาวเรือเลยว่าต้องระวังเป็นพิเศษค่ะ
2: สรุปก็คือสภาพอากาศทั่วประเทศตอนนี้พร้อมจะเทฝนก้อนใหญ่ลงมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วพอฝนตกลงมาเยอะๆปัญหาที่ตามมาติดๆเลยก็คือเรื่องน้ำท่วมขังนี่แหละค่ะซึ่งนำความยากลำบากมาให้ทุกคนเลยนะคะ
2: จริงที่สุดเลยฮะ
1: โดยเฉพาะกับคนตาบอดค่ะคือแค่วันปกติการเดินทางก็ท้าทายอยู่แล้วใช่ไหมคะพอน้ำท่วมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย
2: มันยากขึ้นเป็น10เท่าเลยอะฮะ
1: นี่เลยเป็นที่มาของภารกิจด่วนเมื่อวันที่27กันยายน2569ค่ะตอนเวลา18นาฬิกาทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยต้องจัดทีมลงพื้นที่ทันทีเลย
2: 18นาฬิกาเลยเหรอฮะคือค่ำแล้วนั้น
1: ใช่ค่ะคือสถานการณ์มันรอไม่ได้แล้วเขาต้องนำอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ครอบครัวคนตาบอดด่วนเลยค่ะ
2: ไปที่ไหนบ้างฮะรอบนี
1: ้ไปที่หมู่บ้านพูนศิลป์1ชุมชนเอื้อทอนร่ม92แล้วก็ชุมชนในเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะ
2: เป็นส่วนที่น้ำท่วมขังค่อนข้างหนักเลยนะฮะ
1: ถูกต้องค่ะของที่เอาไปมอบให้ก็จัดเต็มเลยนะคะมีอาหารสำเร็จรูป150กล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป210ห่อปลากระป๋อง210กระป๋องแล้วก็น้ำดื่มอีก375ขวดเลยค่ะ
2: โหของเยอะมากฮะต้องระดมกำลังกันพอสมควรเลย
1: หากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ขออภัยค่ะเชิญคุณอธิบายต่อเลยค่ะ
2: อ๋อได้ฮะคือหากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะครับปัญหาน้ำท่วมสำหรับคนทั่วไปเนี่ยมันอาจจะเป็นความรำคาญหรือแค่ทรัพย์สินเสียหายใช่ไหมฮะ
1: ฮะแค่ต้องเดินลุยน้ำแฉะก็หงุดหงิดแล้วค่ะ
2: แต่สำหรับคนตาบอดเนี่ยมันคือการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะลองจินตนาการถึงครอบครัวที่สามีภรรยาเป็นคนตาบอดทั้งคู่ดูสิครับ
1: โหแค่คิดก็ลำบากแล้วค่ะ
2: พอน้ำท่วมปุ๊บถนนที่เคยเดินคุ้นชินทุกวันมันเปลี่ยนสภาพไปหมดเลยฮะระดับความลึกก็ไม่รู้มีหลุมมีบ่อตรงไหนก็มองไม่เห็น
1: จริงด้วยค่ะลองไม้เท้าก็ใช้คลำทางในน้ำได้ลำบากมาก
2: ใช่ครับการจะก้าวเดินออกจากบ้านเพื่อไปหาซื้ออาหารแค่มื้อเดียวมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมสมาคมถึงต้องจัดทีมลุยน้ำเข้าไปส่งเสบียงถึงหน้าประตูบ้านเลยฮะ
1: ฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะว่าทำไมภารกิจนี้ถึงสำคัญมากๆซึ่งการลงพื้นที่ก็ไม่ได้หยุดแค่วันนั้นนะคะ
2: มีไปต่อเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะวันที่28แล้วก็29กันยายนสมาคมก็ยังส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
2: ขยับไปโซนไหนต่อครับคันนี
1: ้ไปที่เคหะชุมชนคลองจันทน์แล้วก็เคหะชุมชนร่มเกล้าค่ะนำอาหารปรุงสำเร็จกับน้ำดื่มเข้าไปมอบให้ถึงมือเลยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้เร็วที่สุดค่ะ
2: เป็นการทำงานที่แข่งกับเวลาจริงๆนะฮะเพราะเรื่องปากท้องมันรอไม่ได้
1: ใช่เลยค่ะแต่เรื่องที่น่าสนใจมากๆอยู่ตรงนี้ค่ะคือในวันที่29กันยายนเนี่ยไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่ลงพื้นที่นะคะ
2: เอ้ามีใครลงไปอีกฮะ
1: ระดับผู้บริหารเลยค่ะคุณสุบินแบขุนทศซึ่งเป็นอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยลงพื้นที่สวมรองเท้าบูทลุยน้ำด้วยตัวเองเลยนะคะ
2: โอ้โหระดับอุปนายกลงลุยน้ำเองเลยเป็นภาพที่สร้างกำลังใจได้ดีมากเลยนะฮะเนี่ย
1: ใช่ค่ะท่านไม่ได้ไปแค่ที่เดียวนะคะวันนั้นลงไปลุยหลายพื้นที่มากค่ะมีทั้งชุมชนเคหะบางบัวรุ่งเรืองคอนโดทาวน์หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่าชุมชนทิมเรืองเวทชุมชนระเบียงทองแล้วก็ยังมีบ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนและชุมชนอมรินิเวศด้วยค่ะ
2: โอ้ลิสต์ยาวมากลงพื้นที่หนักจริงๆฮะวันนั้น
1: เพื่อพบปะพูดคุยแล้วก็รับฟังปัญหาจากครอบครัวคนตาบอดโดยตรงเลยค่ะ
2: สิ่งเนี้ยทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าการช่วยเหลือแบบเฉพาะหน้ามันจำเป็นมากๆก็จริงนะฮะแต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานในช่วงวิกฤตของบ้านเราด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: ยังไงล่ะคะ
2: คือการที่สมาคมต้องระดมคนลงพื้นที่กันเองขณะนี้มันแสดงให้เห็นว่าคนพิการมักจะตกหล่นจากการเข้าถึงความช่วยเหลือกระแสหลักของภาครัฐไงฮะ
1: จริงด้วยค่ะเวลามีรถกู้ภัยมาแจกของเขาก็มักจะจอดที่หัวถนนแล้วประกาศเรียกให้คนมารับใช่ไหมคะ
2: ใช่ฮะซึ่งคนตาบอดที่ติดอยู่ในบ้านลึกๆจะออกมารับยังไงแหละครับมันอันตรายเกินไป
1: เป็นจุดบอดของระบบจริงๆค่ะแต่การที่คุณสุบินและทีมงานลงไปเคาะประตูบ้านแบบนี้เนี่ยสำหรับคนรับแล้วมันเหมือนเป็นยาสามัญประจำบ้านทางใจเลยนะคะ
2: รียบเทียบได้เห็นภาพมากฮะยาสามัญประจำบ้านทางใจ
1: คืออาหารกล่องนึงมันช่วยประทังความหิวได้แหละแต่น้ำเสียงที่คุ้นเคยแล้วก็มือที่ยื่นไปสัมผัสพวกเขามันเหมือนเป็นการบอกว่าคุณไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะ
2: มันมีพลังมหาศาลมากเลยฮะในยามที่เขากำลังหวาดกลัวแล้วโดดเดี่ยวแบบนั้น
1: ใช่ค่ะมันเป็นการเติมพลังใจที่สำคัญพอๆกับการเติมพลังกายเลย
2: แต่พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมอยากชวนให้ลองคิดเผื่อไปอีกสเต็ปนึงฮะ
1: สเต็ปไหนคะ
2: คือเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมมันคลี่คลายลงแล้วน้ำแห้งหมดแล้วเราอาจจะคิดว่าทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกตินะ
1: ก็ทำความสะอาดบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตต่อ
3: สำหรับพวกเราอาจจะใช่ฮะแต่สำหรับคนตาบอดสิ่งที่ทิ้งไว้หลังน้ำลดอย่างพวกซากปรักหักพังกองดินโคลนหรือหลุมบ่อที่เพิ่งเกิดใหม่บนทางเดินเนี่ย มันคือกับดักอันตรายรูปแบบใหม่ในชีวิตประจำวันของพวกเขาเลยนะฮะ
1: โหจริงด้วยค่ะฝาท่ออาจจะเปิดอยู่หรือมีกิ่งไม้ขวางทางที่เราไม่รู้มาก่อน
3: ถูกต้องฮะคนทั่วไปมองเห็นก็แค่เดินหลบแต่มันเป็นความเสี่ยงถึงชีวิตสำหรับคนตาบอดเลยนะฮะเลยเป็นโจทย์ใหญ่เลยว่าสังคมจะช่วยเป็นหูเป็นตาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้คนพิการกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งได้ยังไง
1: เป็นมุมมองที่ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนการซ่อมแซมเมืองหลังน้ำลดเลยนะคะว่าต้องครอบคลุมถึงทุกคนจริงๆ
3: ใช่ฮะสำคัญมากๆ
0: สำหรับผู้ฟังทางบ้านนะคะหากต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ค่ะ
2: ทวนอีกครั้งนะฮะ044-353-452ครับ
0: ใช่ค่ะหรืออีกเบอร์หนึ่งคือ081-616-2399นะคะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยค่ะ
3: ครับผม
0: เอาละค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี

0: ุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: สารคดีเพื่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 เมกะเฮิรตซ์โดยนางสาวธัญลักษณ์เจริญรมนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการมีประโยชน์อย่างไรทำไมจึงต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการให้กับผู้พิการพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556กำหนดให้คนพิการมีสิทธิที่จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพและการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพบัตรประจำตัวผู้พิการสามารถใช้ยืนยันข้อมูลในการเข้ารับสิทธิบริการและการช่วยเหลือต่างๆได้ทำอย่างไรถึงจะได้บัตรผู้พิการผู้พิการและผู้ดูแลสามารถดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะ 1. เตรียมเอกสารสำหรับยื่นคำขอบัตรประจำตัวผู้พิการประกอบไปด้วยเอกสารประจำตัวเช่นบัตรประชาชนบัตรราชการสูติบัตรสำหรับผู้พิการที่อายุต่ำกว่า5ปีหนังสือรับรองการเกิดตามแบบกำหนดของโครงการปกครองเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่กล่าวมาถัดไปจะเป็นทะเบียนบ้านรูปถ่ายขนาด6นิ้วไม่เกิน2เดือนจำนวน2รูปเอกสารรับรองความพิการสภาพความพิการที่เห็นได้โดยประจักษ์หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ถึงความพิการค่ะ 2. เอกสารสำหรับผู้ดูแลประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 3. ยื่นเอกสารที่สถานที่ออกบัตรประจำตัวผู้พิการ 4. เจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบเอกสารสอบข้อเท็จจริงและกรอกข้อมูลลงระบบค่ะ 5. ดำเนินการถ่ายภาพผู้พิการและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 6. เจ้าหน้าที่จะออกบัตรและมอบบัตรให้กับผู้พิการค่ะในกรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมายื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวผู้พิการกับผู้ดูแลได้สามารถให้ผู้ดูแลมายื่นคำร้องแทนได้ค่ะแต่ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย 1. เอกสารรับรองการเป็นผู้ดูแลโดยถูกลงชื่อรับรองจากเจ้าหน้าที่รัฐ 2. สำเนาเอกสารประจำตัวผู้พิการ 3. หนังสือมอบอำนาจโดยมีผู้พิการลงชื่อยินยอมค่ะบัตรประจำตัวผู้พิการมีอายุ8ปีนับจากวันที่ออกบัตรค่ะสถานที่ยื่นคำขอบัตรประจำตัวผู้พิการก่อนการดำเนินขอทำบัตรสามารถเข้าไปยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวผู้พิการได้สถานที่ดังต่อไปนี้ค่ะในกรุงเทพมหานคร 1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลศิริราช 2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 3. โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ในจังหวัดอื่นๆ 1. โรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลประจำอำเภอที่มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. หน่วยงานอื่นของรัฐที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดภายหลังจากยื่นคำร้องแล้วสามารถเข้าไปทำบัตรประจำตัวผู้พิการได้ที่ศูนย์บริการคนพิการหรือศูนย์ต่างๆที่แต่ละจังหวัดกำหนดค่ะสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการบัตรประจำตัวผู้พิการนอกจากใช้ยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับผู้พิการได้แล้วยังสามารถใช้เป็นบัตรยืนยันหรือรับรองสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่างๆของผู้พิการได้อีกด้วยซึ่งสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองมีดังนี้ค่ะ 1. การคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางแพทย์ 2. การคุ้มครองสิทธิคนพิการทางการศึกษา 3. การคุ้มครอง องสิทธิคนพิการด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทำ 4. การคุ้มครองสิทธิคนพิการทางด้านสังคมและสวัสดิการสังคม 5. การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก 6. การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 7. เบี้ยเลี้ยงรายเดือนสำหรับผู้พิการจำนวนเบี้ยเลี้ยงต่อเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายกำหนดปัจจุบันอยู่ที่800บาทต่อเดือนสำหรับผู้พิการที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้เบี้ยคนชรารวมด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ
2: ท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
3: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
4: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษแล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
5: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ตาจระเข้นะครับงานจากคัตยามนศรีหยิบเป็นความสุขให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับกลับมาชุดที่2นะครับ15นาฬิกาครับอีก44นาทีโดยประมาณนะครับเราออกกันสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอนะครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฝั่งใดที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.phakifm.org แล้วก็ฟังผ่านจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็ติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับในวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับหลากหลายข่าวเลยทีเดียวที่หยิบมาให้ท่านได้รับทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาศนะครับของทางสมาคมซึ่งเราก็ได้มีการประกาศกันเป็นประจำนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาศสตนมที่029นะครับทับ2569เรื่องของการอนุมัติสวัสดิการสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาประจำเดือนกันยายน2519นะครับตามที่ได้มีสมาชิกสามัญของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ยื่นเอกสารประกอบการเบิกสวัสดิการต่อคณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครศรีมาประจำเดือนกันยายน2519นะครับทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกก็ได้มีการนำรายชื่อเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการครั้งที่9ทับ2569เมื่อวันที่4กันยายน2519นะครับแล้วก็ได้มีมติอนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการประจำเดือนกันยายน2569นะครับ ขออภัยและได้มีการเบิกจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกนะครับในวันที่30กันยายน2519ที่ผ่านมานะครับโดยเดือนนี้มีผู้ที่ได้รับนะครับสวัสดิการ1ท่านก็คือข้ารักษาพยาบาลนางสาวมณิกานรปตินะครับจำนวนเงิน900บาทนะครับก็ได้มีการโอนเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีก1ประกาศนะครับเป็นประกาศที่สตนมที่030/2569ครับเรื่องรับรองรายชื่อสมาชิกใหม่ประจำเดือนกันยายน2519นะครับก็ตอนที่สมาคมคนตาบอดนครศรีมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่9/2519เมื่อวัน5กันยายน2519นะครับแล้วก็ได้มีการพิจารณารายชื่อนะครับแล้วก็รับรองรายชื่อสมาชิกใหม่ประจำเดือนกันยายน2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ1นายประยงชนกลางครับ2นายชะแล่มดีหลาย3นายผันเงยกระโทก4นางหลวยยุวศรีนะครับ5นางสาวละม่องสุดสวัสดิ์ชัย6นางสะอิ้งหมื่นฤทธิ์7นางรัญญาเกศสูงเนิน8นางสาวสุขีรินจงดี9นางพยาวดีนุช10นางรสสุคนกุนอก11นายสุรชัยกึ่งขุนทด12นายขันทองมุกขุนทดและ13นายชัยยาโสดาบัง
โสดาวังนะครับก็ทางคณะกรรมการก็ได้มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็อยู่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำบัตรสมาชิกนะครับส่งให้กับสมาชิกตามที่อยู่ที่สมาชิกได้ให้ไหวนะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีโครงการติดกันหลายโครงการนะครับทั้งโครงการของสมาคมเราเองนะครับโครงการขององค์กรในเครือของเราก็คือมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็โครงการองค์กรเครือข่ายนะครับที่ทางคณะกรรมการสมาชิกเราได้ไปเข้าร่วมนะครับอาจจะมีการส่งบัตรล่าช้าบ้างต้องขออภัยนะครับแต่อย่างไรก็สิทธิ์ของท่านก็เริ่มนับนะครับตามวันในบัตรได้เลยนะครับแล้วก็การขอสวัสดิการก็นับไปอีก90วันก็จะขอสวัสดิการต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นะครับถ้าท่านที่สมัครสมาชิกหลังจากประชุมใหญ่สามัญสมาชิกไปแล้วนะครับก็รอ90วันเบิกสวัสดิการได้โดยไม่ต้องรอประชุมใหญ่รอบหน้านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสมาชิกที่มีอายุเกิน1ปีขึ้นไปแล้วนะครับก็มีเรียกว่าความจำเป็นมีตามข้อบังคับนะครับก็คือท่านต้องเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเราจัดขึ้นในทุกๆประมาณปลายเดือนมีนาคมของทุกปีนะครับก็ถึงจะสามารถเบิกสวัสดิการต่างๆได้หรือท่านใดถึงวันพอทราบวันประชุมแล้วรู้ว่ามีธุระหรือว่ามีอะไรที่จะไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้ก็ส่งเอกสารลาประชุมมานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับเราหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาถึงเหตุผลต่างๆแล้วถ้าเกิดเหตุผลฟังขึ้นนะครับคณะกรรมการก็จะให้สถานะในระบบนะครับเป็นลาประชุมก็จะยังสามารถเบิกสวัสดิการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เช่นเดิมนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยตรงนี้นะครับหยิบอีกหนึ่งผลงานเพลงให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดในช่วงนี้ครับ

เป็นแฟนเก่ายังพอเก่งนะครับงานจากพี่ต่ายอรทัยนะครับเพียงพอหยิบให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับก็ฝากกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเรียกว่าหัตถกรรมนะครับสินค้าที่เป็นหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดนะครับซึ่งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็มีการผลิตขึ้นนะครับเพื่อจำหน่ายให้กับทุกท่านนะครับณตอนนี้ก็มีหลากหลายร้านที่สนใจนะครับลองทดลองนำไปขายก็ตอนนี้กำลังประสานงานกับทาง Amazon อยู่นะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอดนะครับอย่างเช่นกระเป๋าถักจากไหมพรมยักษ์นะครับหรือว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าก็มีนะครับที่ทำจากห่วงถุงเท้าโดยฝีมือคนตาบอดเราไม้กวาดดอกหญ้านะครับก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ท่านจะสามารถร่วมสนับสนุนอาชีพของคนตาบอดเราได้นะครับก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้ติดต่อได้ที่สมาคมนะครับ044353452 0816162399หรือว่าสอบถามที่หน้าแฟนเพจ Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นะครับแล้วก็ร้านกาแฟ1178คาเฟ่ครับร้านกาแฟของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาโดยคนตาบอดนะครับเราก็มีบาริสต้าที่ทำกาแฟจำหน่ายตรงนี้นะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการระดมทุนเพื่อนำงบประมาณนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการสมาคมของเราให้สามารถยืนหยัดอยู่คู่กับคนตาบอดของเราต่อไปได้นะครับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาตามสถิติปัจจุบันมีอยู่ประมาณเกือบ 12,000 คนนะครับมากที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าคนตาบอดที่ได้การพัฒนายังมีค่อนข้างน้อยนะครับเราจึงจำเป็นต้องมีตัวสมาคมตรงนี้ครับเพื่อช่วยประสานงานนะครับองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเป็นภาคเอกชนนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราได้มีทักษะนะครับสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับระหว่างคนตาดีคนตาบอดนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าคนตาบอดเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็โทรมาสอบถามสมาคมได้นะครับใครอยากต้องการจ้างงานคนตา

บอดนะครับคนตาบอดทำอะไรได้มากกว่าที่ท่านคิดนะครับก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะครับอย่างเช่นcall center ในหลายบริษัทในหลายองค์กรนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ก็จะมีคนตาบอดทำงานอยู่ในองค์กรนั้นหลายท่านเลยทีเดียวนะครับทั้งองค์กรภาครัฐทั้งเอกชนนะครับเป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะครับให้กับทุกๆท่านได้นะครับโดยเรียกว่าเมื่อรับสายแล้วท่านก็ไม่ทราบเลยนะครับว่าเป็นคนตาบอดเราเป็นผู้รับสายนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับเปิดใจนะครับให้กับความสามารถของคนตาบอดเราอย่าเพิ่งคิดว่าเราทําไม่ได้ครับลองให้เราทําก่อนแล้วท่านจะได้รู้ว่าคนตาบอดมีความสามารถมากกว่าที่ท่านคิดนึกอะไรไม่ออกนะครับคิดถึงคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาก็โทรมาที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ044-353-452นะครับ044-353-452 081-616-2399ครับ081-616-2399นะครับดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตร่วมแสดงพลังความรักชาติรำลึก109ปีธงไตรรงค์สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณอาคารศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตเป็นประธานนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สอบตร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งสร้างความตระหนักรู้และเชิดชูเกียรติของธงชาติไทยในฐานะสัญลักษณ์สูงสุดแห่งชาติซึ่งปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ109ปีนับตั้งแต่พุทธศักราช2460ที่ธงไตรรงค์ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจสะท้อนถึงความเป็นเอกราชความสามัคคีและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในการปกป้องผืนแผ่นดินให้ดำรงอยู่อย่างสง่างามมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามสอปตในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาและดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เล็งเห็นความสำคัญในการหล่อหลอมพลังใจของคนในพื้นที่จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและร่วมแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงพลังแห่งความรักชาติความสามัคคีและร่วมกันดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้สถิตสถาพรคู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีค่ะนี่คือรายการสื่อสารไทยค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับบุคคลในแวดวงสื่อสารที่ร่วมสืบสารภาษาไทยและวันนี้คนสื่อของเราเป็นนักร้องหญิงคุณภาพค่ะที่ได้ร่วมสืบสารภาษาไทยรักภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดคุณป่านธนพรแวกประยูรค่ะ
1: คุณปานธนพรแวกประยูรคนสื่อของเราวันนี้นอกจากจะเป็นนักร้องหญิงคุณภาพที่มีพลังเสียงเป็นเลิศแล้วเธอผู้นี้ยังขับร้องบทเพลงได้อย่างชัดถ้อยชัดคำจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษศิลปินหนึ่งทศวรรษเพชรในเพลงเนื่องจากได้รับรางวัลติดต่อกันทุกปีเป็นเวลา10ปีเต็ม
2: ถ้าเราจะต้องสื่อสารอะไรออกไปเนี่ยความชัดเจนต้องมาที่1นะคะความชัดเจนความคมชัดแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าด้วยโครงสร้างของภาษาไทยเป็นภาษาที่ไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายเนื่องจากมีวรรณยุกต์มากมายเมื่อวรรณยุกต์บางทีไปอยู่กับตัวโน้ตก็มีปัญหาในเรื่องของการโกงเสียงซึ่งกันและกันตัวอักษรที่เป็นประเภทเสียงกลางเวลาไปอยู่กับโน้ตนี้มันอาจจะทำให้มีการเหน่อหรือเพี้ยนความหมายไปได้โดยจากการฟังเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักร้องเนี่ยอาจจะต้องมีการทำกันบ้านกับเรื่องของเนื้อเพลงค่อนข้างมากถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดูว่าภาษาไทยเรามีพัฒนาการมายาวนานมากๆเลยในแต่ละปีเรามีพจนานุกรมที่ต้องอัปเดตเรื่อยๆแต่ละปีเรามีคำศัพท์แปลกๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคำศัพท์เหล่านั้นถามว่าเราจะไปทิ้งมันได้ไหมเราจะเอาหูเอานาตาไปไล่ที่จะไม่รับรู้มันได้ไหมคำตอบพี่รู้สึกว่าไม่ได้เพราะว่าเราเดินตามโลกวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนี้เราก็จะได้รู้แค่ว่าอ๋อวัฒนธรรมภาษาใหม่เป็นเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาหารจะมีของใหม่ได้ต้องเกิดมาจากของเก่าที่ดีงามในขณะเดียวกันที่เด็กไทยวันนี้ค่อนข้างจะมองข้ามภาษาแล้วก็ย่ำยีกับภาษาเราค่อนข้างมากด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเล่นกับโลกโซเชียลมากเกินไปจนลืมคำนึงถึงความเป็นรากเหง้าจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาชาติต้องรักษาภาษาด้วยค่ะ
3: คงไม่หรอกครับเพราะเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ส่วนมากก็เป็นเฉพาะแค่วัยรุ่นอย่างเดียวผู้ใหญ่เขาก็ยังใช้คำศัพท์เดิมๆอยู่ใช้ให้ถูกสถานการณ์ถูกที่ถูกเวลาแค่นั้นพอครับ
0: ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำคล้ายกับเสียงดนตรีค่ะและเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันก็ก่อให้เกิดคำที่มีความหมายต่างกันด้วยดังนั้นการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนจึงมีความสำคัญช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์อ่านเขียนถูกพูดชัดไปกับเราสื่อสารไทยค่ะ

0: สวัสดีครับน้องๆคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็สวัสดีพี่วานด้วยนะที่พูดอยู่นี่เนี่ยล้อๆใจดีพี่เหลือมตัวยาวลายสวยจ้า
1: สวัสดีค่ะพี่วานตัวใหญ่พุงป่องพอน้ำปูสวัสดีพี่เหลือมด้วยที่พูดอยู่เนี่ยกลมแต่ที่พูดมาสักครู่เนี้ยยาว
0: อืมใช่
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: ยาวๆคือตัวพี่เหลือมไงยาวๆแต่ว่าสายตาไม่ยาวนะ
1: น้องๆเขาเนี่ยเริ่มต้นทักทายกันด้วยกลมๆยาวๆ กับกลมดิ๊กเพราะฉะนั้นก็พี่วานต้องบอกลักษณะเด่นของพี่เหลือม
0: ใช่
1: ลักษณะเด่นของพี่วันด้วยพี่วันอะกลมทั้งตัว
0: อืมส่วนน้องๆคุณพ่อคุณแม่ล่ะน้องๆบางคนนะก็กลมกลมกลม
1: ตากลม
0: พุงกลม
1: รูจมูกก็กลม
0: หรือว่าจะเป็นบางคนนะบอกว่าโอ้โหก้นกลมกลม
1: ไม่มีอะพี่เหลือม
0: นี่น้องๆของเรานะพี่เหลือมก็เห็นบางคนนะ
1: ก้นกลม
0: หันหลังให้ปุ๊บโอ้โหหน้าหยิกมากๆเลยก้นเนี่ย
1: ไม่เกี่ยวกับพี่วันเลยนะ พี่วันไม่เคยดูก้นน้องๆเลยอะพี่เหลือมตัวเดียว
0: กำลังน่ารัก
1: เอาล่ะเราบอกกันก่อนนะคะว่าเราอยู่ที่ไหนกันเดี๋ยวคุยกันยาวๆกับรายการ
0: The Family Kids Game ครับสุขใจสบายใจมีความสุขมีรอยยิ้มแล้วก็มีความรู้เยอะเลยนะเนี่ย
1: ใช่แล้วแค่หนึ่งชั่วโมงสนุกแน่ๆวันนี้ค่ะพี่เหลิมขา
0: ครับ
1: พี่วันมีเรื่องของกลมกลมยาวยาวมาคุยให้ฟัง
0: กลมกลมยาวยาวโอ้โหถ้าพูดถึงยาวยาวนะ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามน้องๆขอโทษขอโทษ
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่ใช่แค่กลมและยาว
0: สามเหลี่ยม
1: นะ
0: สี่เหลี่ยม
1: มันก็มีเหลี่ยมเหลี่ยมด้วยจริงถ้ากลมกลมเนี่ยนึกถึงลูกฟุตบอล
0: กลมกลมพี่เหลือมคิดถึงแตงโมแตงโมแตงโมแตงโม
1: หรือไม่ก็ลูกชิ้นกลมกลมอ่ะ
0: จะบอกให้นะความลับของพี่เหลือมตอนพี่เหลือมเด็กๆนะพี่เหลือมมีฉายาชื่อว่าลูกชิ้น
1: อะไรของพี่เหลือมเหมือนลูกชิ้นหรอคะ
0: พี่เหลือมหน้าหัวกลมกลม
1: อ่าใช่ใช่ใช่แล้วพี่เหลือมก็ม้วนตัวกลมกลมก็ได้
0: ใช
1: ่ส่วนน้องๆของเราบอกว่าก็หนูใส่นาฬิกาหน้าปัดกลมกลม
0: โอ้โหกระดุมเสื้อของน้องๆก็กลมกลม
1: ใช่ถูกต้องแล้วนะคะเว้นตาคุณพ่อคุณแม่ก
0: ็กลมกลม
1: และยาวๆบ้างสิ
0: ยาวๆก็สายตาคุณพ่อคุณแม่ไง
1: พี่เหลือมาก
0: สายตายาว
1: คุณพ่อคุณแม่ขาอยากโกรธพี่เหลือมเลย
0: นี่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าอุ้ยพี่เหลือมเนี่ยแม่นเหมือนเห็นเหมือนรู้เลยจริง
1: ไม่ไม่ไม
0: ่
1: เป็นด้วยเหมือนกันยาวใช่ไม่ใช่ตัวนะสายตา
0: พูดถึงยาวๆนะ
1: เชื่อ
0: พี่เหลือมคิดถึงนี่เลยถนน
1: เออพี่วันนึกถึงเชือกนึกถึงทางรถไฟ
0: พี่วัน
1: นึกถึงขบวนรถไฟ
0: ยังสั้นกว่าพี่เหลือมพี่เหลือมเนี่ยถนนยาวเชียร์ตั้งแต่เหนือถึงใต้นะ
1: แต่คุณพ่อคุณแม่แล้วน้องๆบอกว่าถ้ายาวๆนึกถึงรถติดยาว
0: ๆตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยน่าจะอยู่ในเหตุการณ์ยาวๆแบบนี้ด้วยรถติดใช่ไหมล่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่วันบอกน้องๆคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องรูปทรงเนี่ยนะคะน้องๆเรียนในห้องเรียนอยู่แล
0: ้
1: ววิชาคณิตศาสตร์
0: จริง
1: แต่จริงๆแล้วรูปทรงเนี่ยนะคะสามารถเรียนรู้ผ่านธรรมชาติได้ด้วย
0: ผ่านธรรมชาติโอ้โหเรื่องของต้นไม้เรื่องของสิงสาราสัตว์เรื่องของแม่น้ำลำธาร เรื่องของฝนฟ้าอากาศ
1: เยอะ
0: อ่ะก็ธรรมชาติไงพี่วาน
1: ธรรมชาติเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรให้น้องๆคิด
0: เอา
1: ไม่ต้องคิดแทนพี่เหลือม
0: ก็คิดว่าให้พี่เหลือมตอบนี่นา
1: ไม่ต้องตอบ
0: พี่เหลือมตอบ
1: นะไอ้ที่ตอบมาเนี่ยนะ
0: ถูกหมดเลย
1: ข้อเดียว ให้น้องๆคุณพ่อคุณแม่คิดก่
0: อ
1: นช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวพี่วันเล่าให้ฟัง
0: โอเคได้เลยครับ

0: มาตอบคำถาม
1: มาฟังพี่วานตั้งหากเราม
0: ีใครเขาอยากฟังพี่วานบ้างเนี่ย
1: งั้นพี่วานไม่พูดน้องๆปิดวิทยุเลยนะเพราะถ้าพี่เหลือมพูดจะงง
0: ไม่งงหรอกน้องๆชอบฟังพี่เหลือมแค่พี่เหลือมอ้าปากนะน้องๆก็ยิ้ม
1: ว
0: ่าง
1: แล้วหนีขึ้นหมดแล้ว แล้วลิ้นสองแฉกแผบ
0: ๆนี่ลิ้นสองแฉกเป็นเรื่องธรรมชาติของงู เวลาจะไปไหนเนี่ยสายตางูมองไม่ค่อยเห็นไงก็ต้องแบบอ้าปากลับๆๆๆอย่างเงี้ย
1: ให้น้องๆตอบดีกว่าไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวพี่เหลือมเลยนะอวดความแข็งแรงอีกอะไร
0: เปิดสาย
1: ไม่เปิด
0: เอาทำไมล่ะ
1: วันนี้เรียนรู้ผ่านการฟังบ้างเปิดทุกวันเพราะน้องๆเขาอยากคิดค่ะพี่เหลือม
0: พี่เหลือมอยาก
1: คิดแบบเงียบๆเสียงติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กของพี่วานนะทำให้น้องๆแบบว่าเครียดมากๆล่ะ
0: สติสตางค์ไม่ค่อยดีใช่ไหม
1: ต้องการแบบว่าทำลายสมาธิไงงั้นวันนี้นะคะน้องๆลองคิดสิ
0: ครับ
1: ว่าที่พี่วานบอกว่าการเรียนรู้รูปทรงผ่านธรรมชาติเรียนรู้ผ่านอะไรบ้างถ้ากลมๆธรรมชาติค่ะพี่เหล
0: ือ
1: ม
0: กลมๆธรรมชาติหรอก็คือติ๊กตอกติ๊กอ้อคุณลุงพระอาทิตย
1: ์แกล้งมากถึงจะร้อนแต่ก็กลม
0: ยิ้มแฉ่งแก้มแดงๆนี่บางครั้งคุณป้าดวงจันทร์น่ะก็กลมเหมือนกันนะ
1: ดวงจันทร์เนี่ยนะคะตอนพระจันทร์เต็มดวงก็กลม
0: กลมเหมือนกัน
1: แล้วถ้าทรงเหลี่ยมล่ะพี่เหลี่ยม
0: ทรงเหลี่ยมหรอธรรมชาติหรอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตะลิกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ๋อนึกออกแล้วอยู่ตามธรรมชาติทรงเหลี่ยมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตะลิกติ๊กตอก
1: แต่น้องๆของเราตอบเสียงดังช่วยพี่เหลี่ยมเลยนะ
0: ว่า
1: บ้านคุณพ่อคุณแม่บ้านน้องๆเนี่ยนะคะ
0: สี่เหลี่ยมหรอ
1: เป็นสี่เหลี่ยมนะ
0: อ๋อจริงด้วยครับส่วนใหญ่เป็นสี่
1: เหล
0: ี่
1: ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยแล้ว
0: แต่ส่วนใหญ่
1: แล้วถ้า
0: ทร
1: งกระบอกไปพี่เหลี่ยมทรงกระบอก
0: ทรงกระบอกก็คือไม้ไผ่ไง
1: ลำต้นของไม้ไผ่หรือไม่ก็เป็นลำต้นของต้นไม้
0: เหลี่ยมทำไมเก่งจังเลยเนี่ยถามได้ตอบได้ถามปุ๊บตอบปั๊บเลย
1: แต่น้องๆถามไม่ใช่ต้นไผ่ต้นเดียวนะลำต้นของต้นไม้เกือบทุกต้น
0: ใช่
1: จะเป็นทรงกระบอกแล้วมีสีอะไร
0: คิดถึงข้าวหลามอ่ะพี่วาน
1: พี่เหลี่ยมนั่นมันไม้ไผ่แต่ถ้าเป็นลำต้นเนี่ยนะคะของต้นไม้จะสีออกน้ำตาลน้ำตาล
0: ใช่แล้วครับ
1: นั่นแหละคือทรงกระบอก
0: ก็แล้วแตกต่างตามสายพันธุ์ของต้นไม้นั่นแหละน่ะส
1: ีถนนถนน
0: ถนนก็ทรงกระบอก
1: ใช่มันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมยาวๆ
0: ใช่
1: ถ้าสุดโค้งหน่อยพี่เหลือออกจากกระบอกนิด
0: ๆ
1: แต่ส
0: ่
1: วนใหญ่มันจะยาวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
0: หรือว่าอาจจะเป็นนี่เลยพี่วาน
1: ค่ะ
0: แก้วน้ำกระบอกน้ำ
1: ใช่
0: ก็ทรงกระบอกเห็นป่ะล่ะ
1: นั่นแหละค่ะน้องๆขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านธรรมชาติได้รูปทรงเนี่ยนะคะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเห็นได้เรียนรู้ได
0: ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งรอบๆตัวของน้องๆทั้งนั้นเลยไงหลายๆคนอาจจะแบบไปนู่นไปนี่ไปไหนเนี่ยก็ลองมองดูเอ้ยไอ้นี่มันทรงอะไรทรงกลมๆเอ้ยไอ้นี่มันทรงสามเหลี่ยมเอ้ยไอ้นี่มันสี่เหลี่ยมเอ้ยทรงกระบอกอย่างเงี้ยคร
1: ับถูกต้องแล้วค่ะ
0: มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการคิดแล้วก็การคำนวณสิ่งของรอบ
1: เกตด้วยพี่เหลือม
0: ใช
1: ่เอาล่ะนอกเหนือจากเรื่องของทรงกลมทรงกระบอกรูปทรงตามธรรมชาติแล้วพี่วันจะบอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะ
0: ทำไมอ่ะ
1: จะบอกเลยค่ะว่าจะคุยเรื่องของธรรมชาติกับเจ้าสัตว์หนึ่งชนิด
0: โอ้โหธรรมชาติกับสัตว์หนึ่งชนิดพี่วัน
1: แล้วคีย์เวิร์ดของพี่วัน
0: คือ
1: แนบเนียน
0: แนบเนียน
1: เล่นซ่อนแอบไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่พี่เหลือมคิดว่ามันต้องเป็นสัตว์ที่อยู่กับธรรมชาติ
1: ใช่
0: พลางตัวได้แบบมองไม่เห
1: ็
0: น
1: เก่งสุดๆไปเลย
0: แนบเนียนไงล่ะคือมองไม่เห็นน่ะ
1: จะใช่หรือเปล่าแต่พี่วันบอกเลยนะ
0: ครับ
1: โอกาสใช่สูงมาก
0: พี่วันมันดุหรือไม่ดุนิดนึง
1: ดุหรอก
0: ไม่ดุหรอ
1: จริง
0: อร่อยไหม
1: ไม่อร่อย
0: ไม่อร่อยไม่กินดีกว่า
1: สวยงามนะ
0: มันสวยงามเหรอโอเคสวยงามก็เห็นแล้วก็สบายใจชื่นใจ
1: ยังไม่ได้เห็นเลย
0: เอาก็มันสวยงาม
1: ถึงมันจะอยู่พี่เหลือมก็ไม่เห็น
0: จริงหรอ
1: จริง
0: อ๋อนึกออกแล้ว
1: อะไร
0: มันคือตั๊กแตน
1: ช่วงนักกลับมาเดี๋ยวพี่วันจะเล่าให้ฟังอย่าคิดตามพี่เหลือมทุกเรื่องนะ
0: ตั๊กแตนชัวมองไม่ค่อยเห็น
1: ไม่ใช่ตั๊กแตนตัวเดียว
0: อ๋อตั๊กแตนหลายตัวไง
1: อื่นด้วย
0: อ๋อเหรอมันต้องเป็น
1: พี่เหลือมพักได้แล้ว
0: จะพักไปไหนเล่า
1: น้องๆเนี่ยเขาอยากคิดเงียบ
0: ๆอ่ะได้ครับให้น้องๆคิดเงียบๆก่อนนะ
1: เสียงพี่เหลือมมาเชื่อมา
0: ทำไม
1: รบกวนสมาธิกว่าเสียงติ๊กติ๊กของพี่วันอีกเงียบเดี๋ยวนี
0: ้มีพี่วันคนเดียวนี่แหละ
1: ทำไม
0: น้องๆอ่ะชอบฟังเสียงพี่เหลือมเวลาได้ยินนะน้องๆแบบมีความสุขเวลานอนหลับก็จะหลับฝันดี
1: ในบ้านน้องๆในรถน้องๆนะ
0: ทำไม
1: เงียบเพราะพี่เหลี่ยมพูดไง
0: ทำไมอ่ะ
1: พอพี่วันพูดเขาเปิดวอลลุ่มขึ้นมา
0: เออหรอ
1: เพราะพี่เหลี่ยมพูดเขาปิด
0: ไม่จริง
1: มั้งมันหมายความว่ายังไงมันคงไม่ใช่ที่พี่เหลี่ยมพูดมั้ง
0: ไม่จริงมั้ง
1: หยุดพ่อ
0: ไม่เชื่อ
1: ไปฟังเพลงค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาจัดการพี่วันดีกว่า

0: ็ชอบทำลายตัวเอง เอาห่างนะพันคอตัวเองด้วย
1: นี่ตีอกยกไหล่ด้วยนะ
0: ตีอกชกตัว
1: เออชกตัว
0: มีไหล่แล้วเรานะ
1: ไม่มีแต่ว่าอยากจะมีเหมือนกันนะจะได้แบบใส่เสื้อหล่อๆเท่ๆ
0: ตีอกชกไหล
1: ่ตีอกชกตัว ขอแก
0: ้ กลับมากันน้องๆค่ะเจ้าสัตว์หนึ่งตัวที่พี่วันบอกว่ามันแนบเนียนแนบเนียนแล้วพี่เหลิมก็บอกว่าตั๊กแตนพี่วันบอกเลยนะตั๊กแตนเนี่ยมีถึง2ชนิด
1: นั่นแน่เห็นไหม
0: แต่ไม่ใช่ตั๊กแตนต่อยมวยตั๊กแตนต่อยกัน
1: ที่พี่เหลือมตอบตั๊กแตนเพราะอะไรรู้เปล่า
0: ค่ะ
1: พี่เหลือมเนี่ยตอนเล็กๆเด็กๆนะพี่เหลือมชอบไปจับตั๊กแตนมากเลย
0: อ๋อเหรอใจร้ายตั้งแต่เด็ก
1: จับเอาแบบเอามาให้มันกระโดดดึงดึงดึงดึงดึงแล้วแข่งกับเพื่อนอ่ะแต่ว่าไม่ดีเลยนะ
0: ทำไมล่ะ
1: ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปได้พี่เหลือมจะไม่ทำแบบนี้เลยครับเพราะว่าเป็นการทำร้ายตั๊กแตนน่ะไปทรมานมันน่ะพี่เหลือมขอโทษนะตั๊กแตนนะพี่เหลือมจากนั้นมาพี่เหลือมไม่เคยทำอีกเลยครับพอเวลาเห็นตั๊กแตนนะพี่เหลือมก็จะค่อยๆดูมันห่างๆดูมันอย่างชื่นชมดูมันอย่างมีความสุขแล้วก็ให้มันอยู่กับธรรมชาติจ้า
0: น้องรักคะเปิดเสียงได้ละพี่วันจะพูดละตั๊กแตนเนี่ยนะคะมีหลายชนิด
1: ใช่
0: แล้วตั๊กแตนที่น้องๆรู้จักกันส่วนใหญ่จะเป็นตั๊กแตนต่อยมวยกับตั๊กแตนปาทังก้าที่กินได
1: ้อร่อยพี่เหลิมชอบกิน
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะตั๊กแตนที่แนบเนียนและพลางตัวนะคะ
1: คือ
0: เป็นตั๊กแตนที่ชื่อว่าตั๊กแตนใบไม้
1: อ๋อตั๊กแตนใบไม้โอ้โหพี่วาน
0: รูปร่างมันจะเหมือนใบไม้เป๊ะเลยพี่วานให้พี่เหลิมดูรูปเห็นไหม
1: จริงเขียวๆเหมือนใบไม้เลยอ่ะแล้วก็แนบเนียนมาก
0: นะไม่รู้เลยว่ามีตั๊กแตนอยู่บนใบไม้อ่ะ
1: คือไม่คิดว่าจะมีสัตว์อ่ะที่มันติดอยู่กับพืชอ่ะ
0: ใช่
1: กริบมากเนียนมาก
0: มันพรางตัวไม่ให้คุณล่าหรือว่าสัตว์ที่จะกินมันเนี่ยมองเห็นแล้วก็ใช้ความกลมกลืนกับใบไม้
1: ครับ
0: คอยดักจับแมลงตัวเล็ก
1: จริงดิแต่พี่เหลือมคิดกับแบบอีมุมนะพี่วานคือมันพลางแบบนี้จนมองไม่เห็นใช่ไหมอ่ะเจ้าสัตว์มองไม่เห็นมันก็กินงับงับงับงับงับงับกินใบไม้เข้าไปแบบเนี้ย
0: คิดไปนู่น
1: ก็มันแบบมันเนียนมากเลยนะ
0: ส่วนใหญ่ตั๊กตาเนี่ยนกมันจะกินพี่เหลือ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นนกมองไม่เห็น
1: ครับ
0: มันก็ไม่กินใบไม้หรอกนกที่ไหนกินใบไม้เรา
1: อ๋อพี่เหลือมคิดถึงพวกวัวอย่างเงี้ยพวกวัวพวกสัตว์กินพืช
0: มันก็ไม่ไปอยู่แถวแถวต้นไม้ที่วัวกินหรอก
1: อ๋อเหรออ๋อมันก็รู้เนาะ
0: อีกหนึ่งชนิดตั๊กแตนชนิดนี้ค่ะ
1: คือ
0: ตั๊กแตนกล้วยไม
1: ้โอ้ยพี่วาน
0: พี่เหลือมองเห็นไหม
1: ไหนพี่เหลือมองไม่เห็นเลยเห็นแต่กล้วยไม้อะ
0: ดอกกล้วยไม้จะมีสีขาวอมม่วงม่วง
1: ใช่
0: ตั๊กแตนกล้วยไม
1: ้ก
0: ็สีขาวขาวม่วงม่วงมองไม่เห็นเลยนะ
1: พี่วานมันกินอะไรเข้าไปทำไมสีมันเป็นแบบนั้นน่ะ
0: ก็เป็นชนิดของมันไง
1: เป็นธรรมชาติของมันเนาะ
0: ตั๊กแตนกล้วยไม้แล้วมันอาศัยอยู่ที่ไหนดอกกล้วยไม้
1: พี่เหลือมคิดว่ามันน่าจะแบบว่าสามารถเปลี่ยนสีของมันได้อ่ะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ตามธรรมชาติที่มันไปอยู่
0: ไม่พี่เหลือมมันเป็นตั๊กแตนสายพันธุ์นี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นแล้วก็เวลามันอยู่กับกล้วยไม้นะมันจะกลมกลืนสีเหมือนกล้วยไม้เลยพรางตัวได้แนบเนียนที่สำคัญแมลงที่มากินน้ำหวานไม่รู้ตัวเลยไงมากินน้ำหวานจากกล้วยไม้อ่ะ
1: ก็โดนมันเขมือบเลยเหรออ
0: ้าม
1: อุ้ย
0: แต่ถ้ามันอิ่มก็โชคดีไป
1: โอ้โหเป็นแบบนี้นี่เองครับ
0: อีกหนึ่งตัวไม่ใช่แมลงละ
1: มันคือ
0: เจ้าตัวนี้นะคะมีชื่อว่าผีเสื้อมอสตานกคู่
1: พี่วานมันก็คือแมลงนั่นแหละผีเสื้อน่ะ
0: ใช่แต่มันไม่ใช่ตั๊กแตนไง
1: โอเคเป็นแมลงอีกหนึ่งชนิดแต่ว่าเป็นผีเสื้อโอ้โหพี่วานลายสวย
0: ผีเสื้อมอสตานกคู
1: ่
0: ลวดลายที่ปีกของมันนะเหมือนกับตาของนกคู
1: ่น้องๆครับที่ปีกของมันน่ะด้านล่างสองข้างนะครับจะมีกวงกลมๆแล้วก็มีจุดสีดำๆในวงกลมๆด้วย
0: คือเจ้าผีเสื้อมอสตานกคู่เนี่ยมันมีสีน้ำตาลเหมือนสีของนกคู่
1: ใช่
0: แล้วตรงปีกด้านล่างของมันก็จะกลมๆเหมือนตานกคู
1: ่
0: มันไม่ได้พรางตัวเพื่อตัวรอดนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: แต่มันทำแบบนี้เพื่อให้ตัวอื่นๆเห็นแล้วตกใจนึกว่าเป็นนกคู
1: ่
0: ก็บินหนีไปดิ
1: เอาหรอ
0: ไม่กินมัน
1: อ๋อเป็นวิธีในการ
0: ตากลม
1: ๆจัดการไม่ให้ใครมาทำร้ายมันนั่นเอง
0: ใช่ถูกต้องเป็นการขู่ข่มขวัญครับพี่เหลือม
1: อย่ามาใกล้ฉันนะฉันเนี่ยตัวใหญ่นะดูดิดูตาฉันดิโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้ฉันเหมือนนกคู่นะถ้าเข้ามานะจับกินให้หมดเลย
0: ใครจะเข้ามาได้ต้องกระจายนกคู่เป็นสัตว์ตัวใหญ่นะ
1: ใช่อ
0: ย่างนกตัวเล็กๆจะกินผีเสื้อแบบเนี้ยเห็นแบบนี้นึกว่านกคู่บินหนีซ
1: ิไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าเสี่ยง
0: ใช่แล้วค่ะนี่คือความมหัศจรรย์ของแมลงชนิดต่างๆอย่างน้อยพี่วันเอามา3ตัวพี่เหลือมยังอึ้งเลย
1: คือเป็นที่ในการป้องกันตัวเองอ่ะเพื่อความอยู่รอดด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการหาอาหารกินด้วย2 in 1เลย
0: ถ้าน้องๆเนี่ยนะคะอยากเห็นตั๊กแตนใบไม
1: ้
0: ตั๊กแตนกล้วยไม
1: ้
0: แล้วก็ผีเสื้อมอสตานกคู
1: ่หาดูได้ที่ไหนอ่ะ
0: Google
1: อ๋อใน Google นะครับ
0: เสิร์ชได้เลยค่ะพี่เหลี่ยมค่ะดูขึ้นมาเลยรูปภาพอ
1: ่
0: ะ
1: ว
0: ้
1: าว
0: น้องๆจะอ๋อสิ่งที่พี่วันกับพี่เหลี่ยมพูด
1: จะได้รู้จักนะครับโดยเฉพาะสัตว์ที่เป็นแมลงที่มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าวันนี้เนี่ยคัดเลือกมาส่งเข้าประกวด3ชนิดครับ
0: คือมันเป็นสัตว์มีเยอะนะพี่เหลี่ยมแต่มันก็เป็นอาหารของสัตว์อื่นเยอะ
1: ใช่
0: เพราะว่ามันตัวเล็กไงพิษส่งก็ไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นการพรางตัวก็เป็นสิ่งนึงที่เอาตัวรอดได้
1: คือการพรางตัวเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดแล้วก็สำคัญที่สุดแล้วล่ะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ถ้าเกิดว่ามันพรางตัวไม่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่รอดแล้วก็ขยายสายพันธุ์ของมันใช่
0: อยู่ในท้องของนก
1: นี่คือช็อตเด็ดของมันไงในการป้องกันตัว
0: เอาล่ะพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ากลับมาวันนี้มีนิทานจ้า
1: สนุก

0: นแน่
1: เดี๋ยวพี่แอมฮันแน่ใครเนี่ย
0: ฮันแน
1: ่ใคร
0: น้องๆคุณพ่อคุณแม่
1: ทำไม
0: รอฟังนิทานอยู่ไงเมื่อกี้นี้พี่เหลือบอกว่าสนุกฮันแน่
1: ฮันแน่นี่คือยิ้มแป้นรอใช่ไหม
0: ยิ้มหวานด้วย
1: ไม่ต้องเสียใจและไม่ต้องผิดหวังแน่นอนวันนี้มีนิทานให้ฟัง
0: สนุกมากเลยนะครับยิ้มหวานๆมีความสุขแบบนี้ต่อเนื่องกับนิทานของเราพี่ภูพร้อมมากเลยคัดสรรมาเป็นพิเศษเลือกเฟ้นแคะแซะแงะจากกล่องนิทานของอะไรกะ
1: ไปฟังเถอะกะว่าจะไม่ตัดอารมณ์กะว่าจะปล่อยให้พูดแล้วพาไปฟังนิทาน
0: แล้วพี่วันตัดทำไม
1: ท่าทางจะแงะแคะแซะอีกเยอะ
0: พี่
1: พ่อก่อนไปฟังนิทานได้แล้ว
0: ฟังก็ได้ครับนิทานสนุกลุย
2: พบกับพี่โบและนิทานที่มีมาฝากน้องๆกันอีกแล้วล่ะค่ะพี่โบจะพาน้องๆไปพบกับเรื่องราวของเหล่าแมลงตัวเล็กๆกันค่ะในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์นิทานเรื่องนี้นะคะเขียนเรื่องโดยมนฤดีทองกลอยและวาดภาพประกอบน่ารักโดยรัติมัยหงวิสุทธิกุลและถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานเรื่องนี้กันเลยท่ามกลางสวนดอกไม้ผลิดอกใบแย้มกลีบบานเหล่าแมลงสุขสำราญสนุกสนานกันทั้งวันของเล่นมีมากมายมีน้ำใจมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเล่นด้วยกันแสนสนุกสุขสบายตั๊กแตนน้ำใจดีมีของเล่นมาแบ่งปันตุ๊กตาฟางใบไม้สารเก็บไว้มากมายก่ายกองแต่ชอบกังหันดอกไม้ของเล่นใหม่ของเต่าทองตั๊กแตนเฝ้าจ้องมองอยากลองเล่นดูสักทีเหล่าแมลงเล่นของเล่นเช้าตรดเย็นสนุกเต็มที่กลับบ้านกันเสียทีไว้พรุ่งนี้มาเล่นใหม่ตั๊กแตนเห็นกังหันเต่าทองนั้นลืมเก็บไปคว้าหมับเร็วรี่ดีใจเก็บกลับบ้านไปทันทีกังหันของเต่าทองลองเล่นแล้วสนุกดีสุขใจยิ้มเต็มที่กอดกังหันไว้แนบกายตั๊กแตนนอนหลับฝันบนสวรรค์ปุยเมฆมากมายมือถือกังหันดอกไม้วิ่งเล่นไปบนท้องฟ้ารุ่งเช้าตั๊กแตนตื่นนอนกลางแขนเหยียดขาคิดหนักตลอดเวลาตาจ้องมองกังหันดอกไม้อยากคืนให้เต่าทองแต่ใจร้องว่าอยากได้จะคืนหรือเก็บไว้ตัดสินใจไม่ได้สักทีตั๊กแตนถอนหายใจคิดไม่ตกทำไงดีฮ้อเอ๊ะนั่นเพื่อนนี่รวมกลุ่มกันทำอะไรซ่อนตัวลอบแอบมองเห็นเต่าทองนั่งร้องไห้กังหันดอกไม้หายเศร้าเสียใจน้ำตานองเพื่อนช่วยปลอบใจไม่เป็นไรนะเต่าทองร่วมด้วยช่วยกันมองลองหาดูให้ดีๆเมื่อวานเล่นตรงไหนคงลืมไว้อยู่แถวนี้เพื่อนแมลงใจดีๆหากังหันอย่างตั้งใจตั๊กแตนเห็นเพื่อนเศร้าโถเต่าทองนั่งร้องไห้เพื่อนแมลงต่างวุ่นวายหากังหันที่หายไปของเล่นของผู้อื่นควรส่งคืนไม่เก็บไว้คิดได้ตัดสินใจคืนกังหันให้เต่าทอง ตั๊กแตนรีบออกมากระโดดไปหาส่งเสียงร้องเต่าทองจ้าเต่าทองนี่ของเล่นของเธอใช่ไหมเธอลืมไว้ที่นี่เมื่อวานนี้ฉันเก็บได้เต่าทองแสนดีใจได้กังหันดอกไม้คืนรุ่งเช้าเต่าทองรีบแจ้นยิ้มแป้นแล้นแสนสดชื่นดอกไม้หอมระรื่นยื่นให้เพื่อนรักทันทีช่วยกันทำกังหันแสนสุขสันต์กันเต็มที่บ้างบินปลอสนุกดีวิ่งห่อเร็วจีกังหันลู่ลมและก็จบลงแล้วล่ะค่ะสำหรับนิทานเรื่องตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์เจ้าตั๊กแตนของเราเนี่ยนะคะในที่สุดก็ตัดสินใจได้ว่าควรที่จะเอาของเล่นที่เก็บได้เนี่ยไปคืนเพื่อนไปคืนให้กับเจ้าของพี่โบต้องขอชมเจ้าตั๊กแตนด้วยนะคะว่าเป็นเด็กดีที่มีความซื่อสัตย์มากๆเลยล่ะค่ะและในวันนี้ก็หมดเวลาของพี่โบแล้วล่ะพบกับพี่โบได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสัญญาว่าจะนำนิทานมาฝากน้องๆกันอีกแน่นอนแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามฟังกันนะวันนี้พี่โบลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: เป็นอะไรครับไปทำอะไรมาแบกอะไรมาหรอ
1: ดีใจแทนน้องๆ
0: ดีใจอะไร
1: ที่เวลาใกล้หมดแล้วน้องๆจะได้ยินเสียงพี่เหลือมน้อยลง
0: น้องๆบอกว่าพี่เหลือมจัดต่ออีกถึงเที่ยงคืนได้ไหม
1: ไม
0: ่ส่วนวันนี้เวลาพี่เหลือมพี่วันหมดแล้วนะครับมาเจอกันใหม่นะจ๊ะเวลาเดิม
1: วันนี้เวลาหมดพี่เหลือมไป
0: แล้ว
1: พี่วันไม่อยู
0: ่
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เอาเค้ก7ก้อน
1: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
0: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
1: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
0: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
1: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
0: ้งั้นไม่เอาแล้ว
1: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
2: ฉลามกำลังมาผีกำลังมา
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีต่อยอดสัตว์เลี้ยงคู่ชุมชนสู่สัตว์เศรษฐกิจนกกรงหัวจุกสร้างอาชีพสร้างรายได้ชายแดนใต้จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดโอกาสให้สามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้อย่างเป็นระบบและต่อยอดสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นกกรงหัวจุกถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนานนอกจากเป็นกิจกรรมสันทนาการที่สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในชุมชนแล้วยังสามารถต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้และเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้การเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดภายหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการถอดถอนนกปลอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสอบต.ยังคงติดตามและสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงนกและประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ผลักดันโครงการส่งเสริมอาชีพผ่านงานวิจัยในการเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ดำเนินการภายหลังการปลดล็อกพร้อมสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์นกชุดกรงสำหรับพ่อเลี้ยงและการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมดังกล่าวทำให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงต่อยอดการเลี้ยงและเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกเป็นรายได้เสริมของครอบครัวและพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
6: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
14: และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
18: เกษตรเพื่อประชาเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กหรือนมวัวแดงให้ก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติและเป็นแบรนด์ที่ติดอยู่ในใจของคนไทย Top of Mind ภายใน5ปีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ได้วางเป้าหมายทำยอดขายในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้ปีละไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทโดยอสค.ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องมือฆ่าเชื้อระบบ UST ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตเครื่องบรรจุภัณฑ์แบบ High Speedและเครื่องท้ายลายบรรจุกระป๋องที่ประเทศเยอรมนีซึ่งทั้งสองประเทศถือเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมนมชั้นนำของโลกเนื่องจากมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตภัณฑ์นมที่ทันสมัยนอกจากนี้อสค.มีแผนส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและบุคลากรด้านการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ไปศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีด้านการผลิตในประเทศชั้นนำเพื่อนำความรู้มาพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถกระบวนการผลิตนมไทยเดนมาร์กให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมเพื่อแตกลายสินค้าใหม่ๆเช่นการนำส่วนผสมของเนื้อผลไม้ผักเมล็ดธัญพืช ที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อใช้ผสมในน้ำนมเป็นต้นสำหรับกระบวนการดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสให้อสค.มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆเพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่ในอนาคตสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการขนลมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ
14: ์บ้านพร้าวตอนนี้เหมือนจะมีลูกเห็บตกด้วยใช่ไหมครับมีข้อความส่งมาเอาละทุกพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับชุ่มฉ่ำไม่ว่าจะเป็นแถวแถวบางเขนแถวแถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับที่ส่งข้อความมาขอบคุณข้อความจากทุกๆพื้นที่รวมถึงต่างจังหวัดด้วยที่กำลังติดตามอยู่นะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารรวมถึงเรื่องราวที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ได้ในเพจ Facebook ของเราออนไลน์เรียบร้อยนะครับส่วนในTikTok ก็เช่นเดียวกันนะครับทุกพื้นที่ก็ติดตามแล้วก็รายงานตัวมา02ครับ2769717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง022769721นะครับอยากทราบอยากรู้เหมือนกันว่าในแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนี่คุณพีรวัตรมาเลยบอกว่าพอเลิกงานปั๊บนะครับฝนตกลงมาเลยที่เพชรบุรีนะครับผ่านมาทาง TikTok วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ครับขอให้คุณผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะสื่อสารข้อมูลแล้วก็รายงานทีมงานหลังไมค์ของเราวันนี้โอ้โหเพียบเลยทีเดียวนะครับที่คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่ที่หลังไมค์ในส่วนของเทคนิคว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อให้ภาพแล้วก็การออกอากาศของเราชัดเจนไปทั่วทุกภูมิภาคไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับวันนี้แล้วก็หลังไมค์พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับรับมือเรื่องราวของฝนตกในจุดต่างๆด้วยนะครับอยากจะแจ้งอยากจะสื่อสารอยากจะส่งต่อในจุดต่างๆก็เบอร์บอกไปแล้วนะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นวันนี้ก็อยู่ที่หลังไมค์พื้นที่ไหนนะครับที่ตอนนี้อยากจะแจ้งข่าวพื้นที่ไหนที่ตอนนี้อยากจะสื่อสารนะครับก็ส่งมาบอกกันได้เลยครับมีเบอร์โทรศัพท์บอกไปแล้วคุณรจนาบูรณกิตตินะครับมีคุณอรพินด้วยแล้วก็คุณวินัยด้วยที่ส่งเข้ามานะครับดังนี้เนี่ยจุดสำคัญในหลายพื้นที่เลยนะครับก็ส่งข้อมูลแล้วก็ส่งข่าวสารมาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นคุณบอลบอกว่าลาดพร้าวลูกเห็บตกเนี่ยหลายคนโพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียสดๆเลยดีครับดีที่เราได้อัปเดตรายการกันแบบสดๆนะครับเพราะว่าการจัดรายการสดนี่จะได้รู้ข้อมูลว่าแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนะครับแถวๆลาดพร้าวรัชดานี่โอ้โหวันนี้คุณผู้ฟังส่งภาพมานะครับขอบคุณมากๆเลยที่ถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยบอกเพิ่งเคยเห็นคุณบอลลูกเห็บนะครับในประเทศไทยแล้วก็ตกกลางกรุงเทพมหานครเลยนี่ภาพแชร์กันเยอะมากเลยในสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็ในเพจของเราด้วยขอบคุณมากครับนี่แหละคือการจัดรายการสดบอกเป็นเสน่ห์จริงๆในการจัดรายการสดจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับพื้นที่ไหนก็ส่งเข้ามาแล้วก็รายงานมาเพิ่มเติมด้วยนะครับจุดไหนอีกนะครับมีคุณหลอดด้วยวันนี้ส่งเข้ามาขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นสื่อกลางนะครับแถวรัชดานี่แจ้งมาสดๆเลยนะครับแถวสำนักงานศาลนะฮะซอยภาวนาโชคชัย4ก็มีลูกเห็บตกเช่นเดียวกันคุณบอลเอาล่ะเดี๋ยวก็เพิ่มเติมกันมาจุดไหนที่คุณผู้ฟังอยากจะเป็นสื่อกลางแล้วก็รายงานข่าวกันมานะครับในหลายๆจุดครับแล้วก็ในหลายๆพื้นที่เลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ตอนนี้ครับบอกแล้วว่าการจัดรายการสดแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับข่าวสารแล้วก็เรื่องราวสำคัญมาในขณะเดียวกันครับวันนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับแน่นอนวันนี้ก็คิกออฟนะครับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประชาชนนะครับยกระดับความคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่ามาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนณห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับระบุชัดเจนเลยนะครับบอกว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิต เรื่องของทรัพย์สินที่อยู่อาศัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญครับไม่ใช่เพียงแค่การให้ความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็สร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้ารัฐบาลครับจึงได้ดำเนินการโครงการสำคัญนั่นก็คือโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยภาครัฐครับจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้มีหลักประกันนะครับรองรับเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาตินะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ความคุ้มครองนะครับตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570แล้วก็มีการต่อประกันภัยทุกปีเรื่องแรกเลยครับเรื่องของการคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนก็จะมีการคุ้มครองตรงไหนบ้างนะครับคุณผู้ฟังเรื่องแรกครับอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้นนะครับนั่นก็คือ 10,000 บาทไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยครับความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทในส่วนของแผ่นดินไหวครับก็มีความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน95,000 บาทแล้วก็มีภัยน้ำล้อมนะครับหากเป็นที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันก็จะรับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับส่วนความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุก็2ล้านบาทต่อคนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับที่กำลังติดตามกันอยู่นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดนะครับการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดความเสียหายไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็การปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยพิบัติครับประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วก็รับค่าความคุ้มครองรับสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งก็จะบรรเทาผลกระทบแล้วก็สนับสนุนการซ่อมแซมทั้งที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญโครงการสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีคิกออฟนะครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้าครับวันนี้ก็ได้ลงเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการยกระดับความคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญมากๆอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังตอนต้นว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ที่อยู่อาศัยรวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญครับไม่ใช่เพียงแต่การให้ความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็สร้างหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้านะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับนี่เป็นเรื่องต้องบอกว่าสำคัญมากๆในห้วงเวลานี้ซึ่งถือว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังก็แจ้งมากทม.ปรับกระบวนการเยียวยาเปิดยื่น2ช่องทางและที่สำคัญช่องทางหลักก็คือออนไลน์ลดผลกระทบครับให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะมายื่นเรื่องราวของการเยียวยานะครับโดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยครับเรื่องสำคัญเลยที่พี่น้องประชาชนตอนนี้กำลังติดตามกันอยู่เพราะหลังสถานการณ์น้ำลดหลายๆคนก็บอกว่าต้องการการเยียวยาคุณบอลตรงนี้ต้องรีบมาบอกตรงนี้ต้องรีบมาแจ้งแฟนๆรายการนะครับกทม.ได้มีการปรับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือโดยประชาชนครับไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอีกต่อไปสามารถดำเนินการง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับสามารถยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์ตอนนี้สะดวกมากต้องบอกเลยว่าสะดวกมากๆกับพี่น้องประชาชนสำหรับระบบออนไลน์ครับกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณไปดาวน์โหลดแบบคำร้องแล้วก็กรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานนะฮะใครบ้านโดนน้ำท่วมก็แนบหลักฐานมาแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารครับรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผ่านระบบออนไลน์ได้เลยเห็นไหมอันนี้เร็วขึ้น ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ย้ำกันตลอดเลยว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาไปซีล็อกเอกสารให้มันยุ่งยากเอาง่ายๆว่าบ้านก็น้ำท่วมอยู่แล้วก็ยากลำบากอยู่แล้วอย่าให้มันยุ่งยากไปกว่านี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นพี่น้องประชาชนครับไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารให้วุ่นวายให้ยุ่งยากด้วยคาดนะครับว่าจะเปิดระบบได้ภายในเย็นของวันศุกร์2ตุลาก็คือเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังติดตามไว้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมกรุงเทพมหานครก็จะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระลดขั้นตอนนะครับที่เรียกว่ายุ่งยากที่ลำบากต่างๆรวมถึงการจัดเตรียมเอกสารขณะที่ประชาชนที่ไม่สะดวกใช้งานออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีก็มีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปดูผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปยื่นได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเขตก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่บางทีแล้วผู้สูงอายุบอกว่าป้าทำออนไลน์ไม่เป็นอ่ะคุณบอลเอาง่ายๆเลยลุงก็ทำไม่เป็นท่านก็ไปยื่นนะครับที่สำนักงานเขตก็ได้ในส่วนที่ไม่สามารถยื่นออนไลน์ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าสะดวกทุกช่องทางจะยื่นออนไลน์สำหรับคนที่ถนัดก็ทำได้หรือจะไปที่สำนักงานเขตก็ได้เช่นเดียวกันเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่บางทีบอกว่าสะดวกแบบนี้มากกว่านะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันโดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรุงเทพมหานครก็ได้มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็เรื่องของความเสียหายเป็นการดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิค่าซ่อมนะครับวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมเนี่ยจ่ายความเสียหายตามจริงแต่ไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ด้วยนะครับแล้วก็ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามจริงนะฮะตามความเสียหายจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทก็ปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆเยอะแยะเลยคุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมนะครับในเพจของเราลงเอาไว้แล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยการจ่ายเงินช่วยเหลือก็จะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานแล้วก็หลักเกณฑ์ของทางราชการโดยในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านครับขณะที่ผู้เช่าก็สามารถขอรับความช่วยเหลือในส่วนของความเสียหายอื่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้ครับโดยไม่ต้องมีหลักฐานแสดงการเช่าหรือว่าการอยู่อาศัยตามที่กำหนดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเปิดหลักเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมนะครับกทม.ก็ปรับเพดานช่วยเหลือและที่สำคัญอยากนำเรียนก็คือยื่นออนไลน์ได้สำหรับคนที่สะดวกในการที่จะยื่นออนไลน์นะครับก็ไปดูเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ลงเอาไว้หลายๆเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับมีข้อความส่งมาจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาสวทของเราก็แชร์ด้วยนะครับบอกว่ากลับบ้านทันไหมนะครับมีฝนตกหนักบางจุดในกรุงเทพมหานครแล้วก็นนทบุรีมีสมุทรสาครด้วยในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคำแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้คำแบบศัพท์วิชาการที่บางคนก็บอกเอ๊ต้องมาแปลอีกนะครับล่าสุดนี่ทำให้คำง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจแบบที่เรียกว่าแบบเข้าใจง่ายๆ เรดาร์พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครนนทบุรีนะครับแล้วก็มีนครปฐมสมุทรสาครก็มีฝนปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยกลุ่มฝนส่วนใหญ่ครับตอนนี้ก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยใครที่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการเลิกงานครับ 17:00 นถึง 18:00 นแล้วก็อยู่ในช่วงของการเดินทางด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าบางคนก็เดินทางก็ต้องเผื่อเวลาแล้วก็เช็คเส้นทางกันด้วยขณะที่มีบาง างพื้นที่ครับก็มีฝนตกหนักน้ำก็รอการระบายก็เดินทางไปไหนด้วยความระมัดระวังด้วยไปติดตามเพิ่มเติมนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับก็เดินทางในทุกๆพื้นที่ด้วยความปลอดภัยนะครับแน่นอนว่ามีเรื่องสำคัญที่อยากนำเรียนกับพี่น้องประชาชนอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับปภ.เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางลัดเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนล่าสุดครับต้องมาบอกกล่าวกันทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ตอนนี้ครับตอนนี้แจ้งเปิดลงทะเบียนนะครับระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยให้ลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ก็คือ2ตุลาคมนะครับเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้ก็อีกหนึ่งนะครับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่เจอเรื่องของอุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนวันพรุ่งนี้2ตุลาคมนะครับเพจของเราก็ลงไว้ตั้งแต่8โมงเช้าผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองก็ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าท่านก็ไปได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและท่านก็มีทรัพย์สินเสียหายนะครับนี่เป็นกรณีแรกกรณีที่สองกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปอันนี้เป็นกรณีที่2นะครับกรณีที่3คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำเนี่ยล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะครับก็ครอบคลุมโอ้โห65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเพจของเราก็ลงเอาไว้ทีมข่าวของเราก็ลงเอาไว้ด้วยกรณีของปภ.เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับก็คือวันพรุ่งนี้8โมงเช้าเลยครับท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านแอปทางรัฐง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าอยากจะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเป็นประโยชน์การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็สามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลลงทะเบียนนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้ทันทีและประชาชนก็สามารถติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ได้เลยอันนี้ง่ายมากแล้วอันนี้ก็สะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้ครับ2ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับการลงทะเบียนนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือใครที่ฟังรายการอยู่ครับก็สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้เช่นเดียวกันนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่ครับก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ท่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเลยทีเดียวที่ท่านติดตามฟังรายการอยู่หนึ่งได้ประโยชน์แล้วก็ข้อมูลที่นำมาเล่าเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกๆข้อมูลกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ทุกเรื่องนะครับท่านฟังแล้วท่านต้องได้ประโยชน์นะครับจากสวท.โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาสำคัญตอนนี้เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนจากรัฐบาลในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องราวของเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใครฟังรายการอยู่จุดไหนอีกนะครับ ับอยากจะสื่อสารมาก็ส่งมาบอกบอนได้เลยนะครับก็พร้อมที่จะประสานข้อมูลต่อในจุดที่ท่านเดือดร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนยินดีมากๆเลยแล้วก็ตั้งใจด้วยที่จะเป็นที่พึ่งให้กับทุกๆท่านนะครับอย่างน้อยก็เรียกว่าเป็นสื่อกลางคุณบังออนเล็กใบครับบอกว่าฟังรายการอยู่ตอนนี้คุณประกิตครับบอกฝนถล่มเลยคุณบอนมีรายงานลูกเห็บย่านรัชดาด้วยแล้วก็มีลาดพร้าวหลายจุดเลยคุณบอลนะครับก็เมื่อกี้นี้นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปแล้วด้วยนะครับจุดไหนอีกก็เพิ่มเติมมานะครับขอบคุณมากอย่าลืมแชร์ด้วยนะการแชร์ของท่านเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับตัวทีมงานด้วยแล้วก็ผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับสวัสดียามเย็นคุณบอลนะครับข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเย็นๆบ่ายๆแบบนี้นะครับอยู่ที่หมู่10ตำบลไพรอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเปิดในส่วนของหอกระจายข่าวด้วยนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกันนะครับผู้ใหญ่แฟรงค์ส่งเข้ามาขอบคุณมากคุณโอ๋ด้วยแล้วก็คุณพิษสมัยเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงดีกว่านะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนจุดไหนอีกนะครับเพิ่มเติมกันมาได้เลยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
19: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
21: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
20: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
21: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
22: เรารักประเทศไทย
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
24: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมกลับมาครับ 17:32 นะครับมีแจ้งมาแถวๆแจ้งวัฒนะตอนนี้โหฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากที่ฟังรายการอยู่แล้วก็บอกว่าฟังรายการไปตลอดเส้นทางเลยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับแจ้งวัฒนะช่วงเวลานี้ 17:33 ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวส่วนแถวๆรัชดานะครับมีแจ้งมาโอ้โหเรียกว่าฝนตกแล้วก็มีลูกเห็บด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางในเส้นถนนเส้นนั้นด้วยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ราชบุรีด้วยบอกว่าเทศบาลเมืองราชบุรีตอนนี้ปักธงแดงนะครับเตือนด่วนครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองนะครับก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ลงเอาไว้เมื่อประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยแนะนำคุณฟังนะครับไปติดตามในเพจสำคัญเพื่อที่จะได้รู้ได้ทราบแล้วก็ฟังสวทของเราด้วยเพราะว่าช่วงนี้ถ้าจะสังเกตดูเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกหนักแล้วมาแรงมากอะไรที่ไม่เคยเห็นนี่วันนี้มีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่เลยนะครับที่แจ้งเข้ามาด้วยจันทบุรีครับคุณสิงห์ตอนนี้บอกว่าฝนยังไม่ตกเลยนะครับคุณสิงห์ขอบคุณมากที่ฟังอยู่แล้วก็สื่อสารข้อมูลสำคัญมาด้วยนะครับยังมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่วันนี้ก็นำเรียนกับข้อมูลแล้วก็ส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เพิ่มเติมมาจุดไหนที่อยากจะสื่อสารกันนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้เบอร์โทรศัพท์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับน้ำท่วมขังตลอดที่แจ้งวัฒนะ14นะครับแจ้งมาหน้าเดอะมอลล์งามวงวานครับก็ต้องบอกว่าฝนกระหน่ำมาเลยทีเดียวจุดอื่นๆมีน้ำท่วมหรือเปล่าฝากแฟนๆหรือว่าฝากคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ก็สามารถที่จะแจ้งเพิ่มเติมมาได้นะครับมาดูในส่วนสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนเจอปัญหาอยู่แล้วก็ติดตามข้อมูลนะครับหรือว่าส่งเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยมีปภ.ครับรายงานเรื่องของน้ำท่วม30จังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กทม.ก็เร่งระดมเรื่องของทรัพยากรลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนล่าสุดครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังมีการติดตามเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยใน30จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างครับ30จังหวัดมีพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์นะครับมีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทแล้วก็มีจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับมีกาญจนบุรีอ่างทองนะครับมีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรามีสระแก้วครับมีชลบุรีระยองจันทบุรีมีตราดแล้วก็บุรีรัมย์มีชัยภูมินะครับสุรินทร์ชุมพรรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านนิรัตพงศิทธิถาวรก็เปิดเผยครับบอกว่าจากสถานการณ์นะครับฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ประกอบกับเรื่องของการระบายน้ำนะครับที่เป็นน้ำเหนือไหลมาสมทบกับมวลน้ำในพื้นที่ภาคกลางทำให้ปัจจุบันครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัย30จังหวัดนำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่จุดไหนเป็นจุดสำคัญต่างๆแล้วก็จุดไหนที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามด้วยนะครับจะได้สื่อสารแล้วก็บอกกล่าวนำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่นะครับข้อความส่งมานนทบุรีตอนนี้ก็ฝนตกนะครับแล้วก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันมาครับจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งทางด้านของ02-276-9721แจ้งมาเรื่องราวของรถที่เรียกว่าจมน้ำด้วยบนไปหาข้อมูลให้แล้วครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดสั่งสคบให้แล้วนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบ
เรื่องของอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของรถถูกน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็มีการกระจายข้อมูลช่วยเหลือเต็มที่ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งด่วนนะครับให้สคบนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับเพราะว่ามีหลายจุดเลยนะครับที่รถถูกน้ำท่วมจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการเปิดเผยเรื่องสำคัญครับรายละเอียดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบรถยนต์นะครับหรือว่ารถที่ท่านใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องนะครับเดินหน้า9มาตรการนะครับออกมาแล้วเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้สคบครับประเมินนะครับแล้วก็ประสานเรื่องความช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับ1เลยการเคลื่อนย้ายรถนะครับการประเมินเรื่องค่าซ่อมฟรีช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าอะไหล่นะครับแล้วก็ค่าแรงการเคลมประกันด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนหลายคนกลุ้มนะเข้าใจเลยนะครับหลายคนก็มีความกังวลใจด้วยนะครับเรื่องของการติดตามข้อมูลต่างๆไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้เพราะว่ามีบางคนก็โทรมาบอกว่าโอ้ยังผ่อนอยู่เลยแล้วมาเจอรถน้ำท่วมอีกนะครับพร้อมกับป้องกันการฉวยโอกาสการเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบขณะนี้นะครับล่าสุดนี่ก็เริ่มมีประชาชนทยอยนะครับติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสคบและเยอะมากเหมือนกันนะครับที่ทั้งโทรมาทั้งประสานข้อมูลเข้ามาตอนนี้ครับลำดับต่อไปคือเจ้าหน้าที่ตอนนี้รับเรื่องไว้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอรับเรื่องเสร็จปั๊บเนี่ยก็ประสานหน่วยงานนะครับรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นสคบประสานให้แล้วนะครับในส่วนที่ท่านแจ้งมาเรื่องของความเดือดร้อนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตรงรถถูกน้ำท่วมก็เดือดร้อนอยู่แล้วประชาชนบางคนต้องไปหารถยกตอนนี้รถยกราคาสูงใช่ไหมครับตอนนี้มีหลายคนแจ้งมาหมื่นนึงบ้างสองหมื่นบ้างนะครับก็ต้องหาอู่อีกพอหารถยกแล้วไปหาอู่ซ่อมรถก็ต้องแบกรับปัญหาค่างวดอีกโอ้โหสามเด้งเลยนะรถลากรถยกอู่ซ่อมลากไปอู่ซ่อมค่าผ่อนงวดอีกนะครับนี่คือ3ปัญหาหลักที่ต้องบอกว่าเป็นความเดือดร้อนมากๆเลยของพี่น้องประชาชนสารต่อให้แล้วครับเชื่อมต่อให้ข้อมูลประสานกับสคบประสานความช่วยเหลือในทุกๆขั้นตอนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ตอนนี้ติดตามอยู่นะครับมาดูเรื่องแรกก่อนนะครับตามเรื่องนี้ให้ก่อนการเคลื่อนย้ายรถนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าต้องใช้รถรากบ้างนะครับรถที่นำไปให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะไปอู่สคบครับประสานให้ในส่วนของกองบังคับการตำรวจจราจรนะครับโดยรับแจ้งว่าทางด้านของสถานีตำรวจนครบาลตอนนี้มีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันนะครับก็สามารถโทรไปเห็นไหมเบอร์นะครับสายด่วน191ตอนนี้ใครอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจนครบาลเขามีรถยกให้บริการนะครับโทรได้เลย191ประสานต่อให้อีกนะครับสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยก็จะคิดค่าบริการรถยกแล้วก็รถสไลด์ตามต้นทุนนะครับต้องย้ำเลยว่าไม่มีการฉวยโอกาสไม่มีการโกงราคาไม่มีการขึ้นราคาโดยเด็ดขาดอันนี้ย้ำนะครับย้ำกับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าบางคนเห็นตามข่าวอยู่เดือดร้อนมากนะครับแล้วก็มีปัญหาเยอะเลยเรื่องของรถยกที่มีการปรับราคาขึ้นสูงหลักพันหลักหมื่นหลายคนบอกโอ้โหฉวยโอกาสจริงๆนอกจากนี้ครับประชาชนสามารถสอบถามค่าบริการรถยกจากบริษัทประกันภัยได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางบริการดังกล่าวครับก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับคนที่เดือดร้อนนะครับมาดูกันเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมนะตรงนี้สคบโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบประสานต่อครับ
กำลังจะเข้าซ่อมก็ประสานต่อให้อีกนะครับสมาคมอู่กลางการประกันภัยประเมินราคาค่าซ่อมนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประเมินค่าซ่อมฟรีนะครับส่วนลดค่าอะไหล่แท้เบิกห้างนะครับการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อแล้วก็ที่สำคัญครับประสานต่อให้อีกส่วนของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็แจ้งเพิ่มเติมว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อตอนนี้มีมาตรการออกมาแล้วนะครับทั้งลดค่าอะไหล่ลดค่าแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการดูแลค่าบริการตรวจเช็ครวมถึงตรวจสภาพรถฟรีดังนั้นครับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่ก็จะได้หายความกลุ้มหายความกังวลใจประชาชนก็สามารถที่จะติดต่อศูนย์บริการของรถยนต์ที่ใช้นะครับทั้งเรื่องของการสอบถามก่อนส่วนรถต่างๆระยะเวลาคุณบอลซ่อมกี่วันโทรไปถามเขาเลยนะครับโทรไปถามให้เรียบร้อยรายละเอียดว่ามันยังไงซ่อมเท่าไหร่ถามให้ชัดเจนแล้วก็ซ่อมกี่วันนานแค่ไหนอย่างไรมาดูเรื่องของการเคลมประกันกันหน่อยหลายเรื่องแล้วนะที่ตามให้รถยกไปแล้วเรื่องของลากเข้าอู่ไปแล้วนะครับเรื่องของการเคลมประกันสคบก็ได้มีการประสานต่อให้นะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบสคบประสานเรื่องการเคลมประกันให้ด้วยนะครับกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือชื่อย่อก็คือคปภ.นะครับตรงนี้เรื่องของการเคลมประกันนะครับซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเป็นไปตามความเสียหายจริงและก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับรถยนต์สันดาปนะครับก็แบ่งการประเมินความเสียหายออกเป็น5ระดับนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น5ระดับทั้งในส่วนของระดับน้ำท่วมถึงพรมพื้นรถนะครับเบาะรถส่วนร่างของคอนโซลหน้าส่วนบนของคอนโซลหน้าจนไปถึงจมทั้งคันมีบางคนจมทั้งคันเยอะจริงๆนะครับเห็นตามภาพข่าวก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับความเสียหายของรถไว้หากมีข้อสงสัยโทรสายด่วนคปภ.ได้เลยนะครับฝากเบอร์ไว้หน่อยสายด่วนคปภ.1186นะครับเรื่องของการผ่อนเรื่องนี้อีกนะครับเรื่องของการผ่อนที่หลายๆคนบอกว่าก็มีปัญหาเรื่องของการผ่อนชำระสคบประสานให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบพักชำระเงินต้นนะครับบางคนกลุ้มใจอยู่นะครับก็ไปพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายระยะเวลาเรื่องของการชำระหนี้นะครับก็ไปติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆก็ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารนะครับอันนี้ก็ลองโทรไปที่เรียกว่าแต่ละแบงค์แต่ละธนาคารนะครับที่ท่านจะไปขอรับความช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นการประสานทั้งหมดทั้งมวลให้นะครับสายด่วนสคบฝากเบอร์ไว้หน่อยนึง1166นะครับก็แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับที่ www.ocpb.go.th นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ประสานเรื่องของความช่วยเหลือกรณีรถนะฮะถูกน้ำท่วมไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้เรียบร้อยนะครับในทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องที่พี่น้องประชาชนตอนนี้กำลังเดือดร้อนนะครับแล้วก็ประสานข้อมูลให้เมื่อกี้นี้คุณดาวเขตหนองจอกครับฝากคุณบอลถามให้หน่อยเรื่องของการลงทะเบียนผ่านปภ.เรื่องของความช่วยเหลือจากน้ำท่วมอ่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณดาวเขตหนองจอกที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้ปภ.ครับนะฮะเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับวันพรุ่งนี้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่8โมงเช้ากรอกรายละเอียดเลยนะครับกรอกรายละเอียดเลยก็ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็65จังหวัดเมื่อต้นชั่วโมงก็ขายไปแล้วเยอะนะครับ65จังหวัดที่เรียกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้ว65จังหวัดมาดูสรุปให้อีกเรื่องนึงการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็ยื่นคำร้องนะครับขอรับความช่วยเหลือได้2ช่องทางนะครับ1ถ้าลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพรุ่งนี้8โมงเช้านะครับพรุ่งนี้8โมงเช้าระบบตรงนี้ครับจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องทันทีเลยตอนนี้เขาระบบเขาลิงก์กันหมดแล้วนะครับก็จะระบุเลยว่าท่านอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เห็นไหมครับมันจะลิงก์ข้อมูลกันแบบ
ออโตเมติกเลยไม่ต้องกังวลนะครับระบบก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรตรวจสอบความถูกต้องให้ทันทีประชาชนครับสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนละ1 2 3 4 5นะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าระบบทางรัฐเนี่ยแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนนะครับในวันพรุ่งนี้2ตุลาคมเวลา 8:00 นหรือนะครับใครที่จะไปยื่นเอกสารด้วยตนเองก็ได้เช่นเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.เจ้าหน้าที่ก็พร้อมนะครับที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนก็เปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี69อันนี้ชัดเจนมากนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ในเพจของสวท.ครับลงไว้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านถามมาว่าเอ๊ะการเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมยังไงบ้างปภ.เปิดให้ลงทะเบียนนะครับก็มีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ค่อนข้างชัดเจนสายด่วนก็ได้ครับโทรไป4ตัวตัวเลข1784นะครับ1784อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะสื่อสารกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนครับต้องบอกว่าเป็นความเดือดร้อนนะครับแต่ว่าเรามีที่พึ่งก็คือสวท.ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องในทุกๆเวลาครับดังนั้นเนี่ยอุ่นใจแล้วก็ติดตามกันได้ครับทุกๆวันแบบนี้นะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องบอกว่าวันนี้ครับแน่นอนสวท.ของเราขออนุญาตต้อนรับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนางเหมือนใจวงใหญ่นะครับวันนี้ท่านก็เดินทางเข้ารายงานตัวรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับนางเหมือนใจวงใหญ่เดินทางเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่เดินทางร่วมส่งแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองครับในการนี้ครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ได้นั่งโต๊ะทำงานโต๊ะปฏิบัติงานเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อถือฤกษ์มงคลแล้วก็ความเป็นสิริมงคลในการเริ่มดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับก็วันนี้ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็โพสต์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองครับอยู่ในเพจของเราเลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านเหมือนใจวงใหญ่นะครับท่านก็วันนี้มาวันแรกนะครับฤกษ์งามยามดีในวันนี้นะครับมาดูอีกเรื่องนึงที่กำลังติดตามอยู่ครับอยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามวันนี้1ตุลาคม2569กดยืนยันหรือยังครับนี่ตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับวันนี้บางคนบอกหน้าบานเลยแก้มจะยิ้มยิ้มหน่อยแล้วก็จะมีความสุขหน่อยนึงเพราะว่าวันนี้อวดกันใหญ่เลยนะกดรับสิทธิ์กันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับวันนี้ไทยช่วยไทยพลัส60-40เฟส2ไหนใครกดแล้วบ้าง1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนเริ่มวันนี้เลยนะครับถามว่าคุณบอลใช้หรือยังไม่เหลือเรียบร้อยซื้อข้าวมื้อกลางวันนะครับที่โรงอาหารของสวท.แม่ค้าก็บอกโอ้ยวันนี้คึกคักมากๆเลยข้าวราดกงราดแกงเนี่ยสนุกสนานกันเลยนะครับหลายๆคนก็สแกนกันนะครับไทยช่วยไทยพลัส60-40เฟส2นะครับวันนี้ก็เริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับบรรยากาศคึกคักแค่ไหนนะครับมีหลายๆท่านเลยก็แจ้งรายงานข่าวมาด้วยนะครับบอกตลาดคุณบอลวันนี้ก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีหลายๆท่านเลยทีเดียวก็ได้ไปใช้เรียบร้อยสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40 1ตุลาคมนะครับวันนี้เริ่มวันแรกเลยนะครับเฟส2ของเราประชาชนวันนี้ก็เรียกว่ายอมรับสิทธิ์เงื่อนไขกันเรียกว่าวันนี้
นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมวันนี้ก็เริ่มวันแรกครับในการที่จะเปิดนะครับให้ไปลงทะเบียนกันนะครับยืนยันสิทธิ์กันเน้นย้ำครับว่าขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ร้านค้าเนี่ยผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็แค่กดยอมรับง่ายมากเลยนะฮะกดเรียบร้อยแล้วใครกดแล้วบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยในเพจก็ได้ครับจะได้รู้กันนิดนึงนะครับสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์นะครับก็ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็อัปเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ได้เลยครับง่ายๆเลยทีเดียวนะครับส่วนร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็เรียกว่าใช้แอปพลิเคชันถุงเงินก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็สามารถจะสแกนเรียบร้อยนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็กดได้วันนี้นะครับเรียกว่าหลายๆคนก็กดกันโอ้โหตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวคึกคักครับอย่างที่บอกว่าใช้ได้2เดือนนะครับยาวเลย 1,000 บาทใช้ได้2เดือนครับคุณผู้ฟังตั้งแต่1ตุลาคมจนถึงนู่นเลย30พฤศจิกายนนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการสแกนนี่นะครับหลายๆคนบอกว่าสแกนเรียบร้อยแฮปปี้มากๆเลยนะครับตอนนี้มีอวดมาบอกว่าซื้อข้าวแกงมื้อเย็นวันนี้แกงกับข้าวกลับบ้านนะครับก็ราคาย่อมเยาเลยทีเดียว60-40นะครับรัฐบาลออกให้60เราจ่ายเอง

0: สะพานสูงล่าสุดครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่นะครับในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณเคหะคลองจันทร์เขตบางกะปิต้องบอกว่าก็เป็นข่าวดีนะครับคุณผู้ฟังเป็นสัญญาณที่ดีมากๆวันนี้ครับตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าในจุดสำคัญสำคัญหลายจุดน้ำแห้งแล้วบริเวณเคหะคลองจันทร์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงนะครับเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ตอนนี้ก็มีแจ้งมาว่าระดับน้ำลดลงแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีฝนที่ตกลงมาลาดพร้าวนะครับยังคงต้องติดตามกันนะครับในจุดสำคัญสำคัญลาดกระบังครับพื้นที่เขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงทั้งมีนบุรีแล้วก็หนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในระดับสูงนะครับสำหรับในจุดสำคัญบริเวณเคหะคลองจันทร์ซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้ครับเป็นพื้นที่ที่พักอาศัยซึ่งต้องบอกว่ามีหลายๆคนเลยทีเดียวตอนนี้แจ้งมาสถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนตอนนี้ก็นำรถครับไปจอดเอาไว้ที่บริเวณริมถนนแล้วก็จุดสำคัญสำคัญนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้าพื้นที่เนื่องจากว่ามีการเปิดการจราจรตามปกติแล้วด้วยมาดูอีกจุดนึงครับบริเวณถนนศรีบูรพาตรงนั้นก็ก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีน้ำท่วมแต่ณวันนี้ครับแนวโน้มดีขึ้นนะครับลาดพร้าวตอนนี้แห้งตลอดสายแล้วนะครับใครที่ตอนนี้ก็อยู่ที่เส้นลาดพร้าวนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าลาดพร้าวแห้งตลอดสายเหลือเพียงแค่การเร่งระบายน้ำบริเวณลาดพร้าว101นะครับแล้วก็พื้นที่บางจุดกทมครับก็จะเร่งนะครับในการสูบน้ำออกจากซอยย่อยแล้วก็พื้นที่ชุมชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถที่จะกลับเข้าไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งแยกบางกะปิกันหน่อยตอนนี้แห้งแล้วนะครับบนพื้นที่ผิวจราจรเหลือเพียงแค่น้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยนะครับก็มอบให้กับสำนักงานเขตก็นำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นนะครับบริเวณการสูบน้ำตรงนั้นสักนิดนึงนะครับก็เป็นจุดสำคัญสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับน้องข้าวฟ่างส่งข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับก็มีอีกหลายจุดเลยทีเดียวนะครับจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามนะครับแล้วก็จุดไหนที่ยังคงต้องสื่อสารถึงกันและกันก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่านำเรียนกับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดไหนที่พี่น้องประชาชนอยากจะให้สวทของเรานะครับเป็นสื่อกลางก็เพิ่มเติมมาเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความกันหน่อยคุณวิมลแชร์ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับในเพจของเราขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีข้อความส่งมาด้วยนะครับบอกว่าเดินทางกลับบ้านตอนนี้รถติดมากๆเพราะว่ามีฝนตกในพื้นที่ของจุดสำคัญสำคัญแถวแถวรัชดานะครับบอกฝนตกมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะครับยังคงต้องติดตามกันในหลายๆพื้นที่ทั้งกาญจนบุรีทั้งในส่วนของราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับก็มีข้อมูลต่างๆที่ทยอยส่งกันเข้ามานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อนะครับจากเรื่องราวของสถานการณ์เรื่องของน้ำนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พาณิชย์เชียงใหม่ถูกอนุกรรมการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เดินหน้ามาตรการดูดซับผลผลิตปี 2569/2570 ลุยเปิดจุดรับซื้อราคานำตลาดชูเกณฑ์ปลอดเผาช่วยเกษตรกรพื้นที่สูงที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ชั้น2สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัดครั้งที่2/2569โดยมีนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 218,897 ไร่อำเภอที่ปลูกมากได้แก่แม่แจ่มเชียงดาวเวียงแหงแม่อายและฝางคาดการผลผลิตที่ความชื้น 14.5% ประมาณ 173,638 ตันผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นมากขึ้นและช่วงเก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม2569ถึงเดือนมกราคม2570ซึ่งผลผลิตทั้งประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการขาดอีกประมาณ4ล้านตันมาตรการดังกล่าวเป็นการเหลือจากทางภาครัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์4มาตรการโดยโครงการดูดซับผลผลิตซื้อนำตลาดอย่างน้อย20สตางค์ต่อกิโลกรัมตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่สูงและพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการตลาดและการรับซื้อโดยสนับสนุนให้ผู้รับซื้อจากภายนอกพื้นที่เข้ามาเปิดจุดรับซื้อราคาสูงกว่าราคาในพื้นที่ไม่น้อยกว่าราคากิโลกรัมละ20สตางค์และผู้รับซื้อจะได้รับการสนับสนุนราคาบริหารจัดการในอัตราไม่เกินตันละ500ถึง600บาททั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ19รายไม่ผ่านคุณสมบัติ1รายผ่านคุณสมบัติ4รายและรอตรวจสอบคุณภาพตามหลักเกณฑ์อีก14รายคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เอาดิ
9: ก้าวเต้นไปไหนมาอาบแดดกันไหม
10: เอาดิแล้วก็ชอบอาบแดดเหมือนกัน
9: เธอพูดอะไรอะไรดิฟังไม่รู้เรื่องเลย
10: ทำไมล่ะเขาก็พูดกันอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะ
11: ก้าวแต้มก็พูดภาษาเด็กน่ะสมัยเนี้ยพูดไม่เป็นคำกันเลยที่ก้าวแต้มพูดว่าเอาดิก็หมายความว่าเอาสิเป็นคำรับว่าจะมาอาบแดดกับเราด้วยจ้ะ
9: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะแต่ฉันว่ามันไม่เพราะเลยนะทำไมก้าวแต้มไม่พูดคำที่ถูกต้องล่ะจ๊ะ
10: ตกลงจ้ะถ้าพูดผินผีแล้วไม่ดีต่อไปฉันจะพยายามพูดให้ถูกต้องว่าเอาสิ
9: เราควรฝึกพูดให้ถูกต้องและออกเสียงให้ถูกต้องดีกว่าจะพูดตามคนที่พูดเพี้ยนเพี้ยน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
14: ตู้เย็นเนี่ยอุณหภูมิมันต่ำเนาะมันก็จะทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเติบโตช้าเอนไซม์ก็ทำงานน้อยลงควรที่จะอุณหภูมิน้อยกว่า4องศาช่องแช่แข็งจะต้องน้อยกว่าลบ 18พวกกลุ่มเนื้อสัตว์และอาหารทะเลอย่างเงี้ยเก็บอุณหภูมิตู้เย็นเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าช่องแช่แข็งนะโอ้เก็บได้นานแล้วมันช่วยรักษาสภาพทั้งโปรตีนทั้งแร่ธาตุได้อย่างดีเก็บผักผลไม้อย่างไรให้สารอาหารอยู่ครบห่อด้วยกระดาษห่อเสร็จปุ๊บเราใส่กล่องมันจะช่วยถนอมอาหารให้เรามีงานวิจัยวิตามินซีเนี่ยลดลงเร็วมากเมื่อเราเก็บที่อุณหภูมิห้องแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเก็บในตู้เย็นนะมันช่วยชะลอ
7: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
13: This is Thai PBS podcast
15: คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะคุยกันถึงการเก็บรักษาอาหารนะคะอาหารสดๆจะเก็บไว้ส่วนใหญ่ในตู้เย็นเนาะทำยังไงให้อยู่นานคุณค่ามันยังคงอยู่อันนี้สำคัญมากเราจะเก็บยังไงดีคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
14: สวัสดีครับ
15: เรื่องของอาหารรสชาติของอาหารเนี่ยนะก็ต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่มันแบบสดใหม่นะคะแต่ว่าบางทีการเก็บรักษาก็ทำให้คุณค่ามันก็หายไปหรือบางทีจะมาทำอีกทีเฮ้ยเหี่ยวแล้วผักเหี่ยวมันก็ดูไม่น่ากิน
14: ครับ
15: หรือบางทีไปซื้อกับข้าวมากินไม่หมดได้เยอะเกินเก็บยังไงยัดตู้เย็นอย่างเดียวเลย ยัดตู้เย็นอย่างเดียวเลยแต่ไม่รู้หรอกว่าภาชนะที่เหมาะสมในการที่จะ เก็บหรือเพิ่งทำร้อนๆมาใหม่ๆอ่ะแต่ว่าฉันต้องห่อกลับบ้านเอาฉันรีบเอาแช่ตู้เย็นเลยได้ไหมโอ้ยมันมีคำถามเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์อะไรต่างๆเหล่านี้อ่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเลยปัจจัยพื้นฐานในการเก็บรักษาอาหารสดต้องเก็บยังไง
14: ต้องบอกก่อนเลยว่าการเก็บอาหารสดอย่างถูกวิธีเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยลดการสูญเสียสารอาหารได้อย่างที่สองคือลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษ ในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการและฟู้ดเซฟตี้หรือความเป็นพิษมันช่วยได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วถ้าเรารู้และเข้าใจวิธีการเก็บอาหารที่เรากินเหลือเนี่ยได้อย่างปลอดภัยหรือเก็บไว้เพื่อจะเตรียมปรุงประกอบเนี่ยได้อย่างปลอดภัยเนี่ยโอ้มันช่วยทั้งดูแลสุขภาพและก็การเป็นพิษก็จะลดน้อยลงรวมไปถึงมันจะลดเรื่องของฟู้ดเวสต์ด้วยนะไม่ใช่แค่รักตัวเราอย่างเดียวรักโลกด้วยนะทีนี้เนี่ยการเสื่อมเสียของอาหารเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่ามันจะมาจากหลักๆเลยคือจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารแบคทีเรียเชื้อราต่างๆพวกนี้มันมีการปนเปื้อนอยู่ในอาหารได้นะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยแน่นอนมันบูดเน่าเสียหมดเลยนะครับแล้วการเก็บที่ถูกต้องมันก็ช่วยได
15: ้
14: นะหรือแม้กระทั่งเอนไซม์ในอาหารหลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาบอกผลไม้เนี่ยมันยังมีชีวิตนะมันยังมีการหายใจมีการสุกของมันสมมุติกล้วยอย่างเงี้ยเราเก็บไว้มันมีการสุกเร็วสุกช้าอะโวคาโดนิ่มช้านิ่มเร็วผักเหี่ยวเหลืองอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งปฏิกิริยาโดนแสงโดนอากาศโดนความร้อนก็ทำให้วิตามินลดลงไขมันหืนสีอาหารเปลี่ยนพวกเนี้ยถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมเสียของอาหารนะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์เอนไซม์ในอาหารปฏิกิริยาออกซิเดชันโดนแสงโดนอากาศโดนความร้อนนะครับแล้วเนี่ยถ้าเราเก็บได้อย่างดีถูกต้องมันช่วยได้เยอะมากนะครับตู้เย็นเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างตามหลักการของตู้เย็นเลยคืออุณหภูมิมันต่ำเนาะมันก็จะทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเติบโตช้าเอนไซม์ก็ทำงานน้อยลงอย่างที่คุณรีบอกว่ามีอะไรฉันก็ยัดใส่ตู้เย็นและเอาไว้ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าช่วงอุณหภูมิเนี่ยที่จุลินทรีย์จะเจริญได้ดีเนี่ยโอ้โหมันมีตั้งแต่แบบ4องศาเป็นต้นไปนะถ้าเราช่องธรรมดาเนี่ยมันจะน้อยกว่า4แต่เมื่อไรก็ตามที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นบางทีตู้เย็นเริ่มเสื่อมสภาพมันก็อาจจะทำใหแบคทีเรียเนี่ยเจริญเติบโตได้ไวแล้วตู้เย็นนะควรที่จะอุณหภูมิน้อยกว่า4องศาช่องแช่แข็งจะต้องน้อยกว่าลบ18นี่คือถ้าเราเก็บในตู้เย็นนะแล้วเก็บอย่างแรกเลยคือเก็บผักผลไม้อย่างไรให้สารอาหารอยู่ครบโดยเฉพาะผักใบเขียวมาแล้วกับข้าวไหมครับกับข้าวรดกับข้าวมาในซอยบ้านอาจารย์ทุกวันนะคุณแม่ก็จะซื้อผักคะน้าผักกาดผักโขมผักกวยเล้งเราจะต้องห่อด้วยกระดาษแต่ไม่เอากระดาษหนังสือพิมพ์นะที่มีหมึกนะกระดาษขาวกระดาษที่เขาใช้ห่อเพราะกระดาษเนี่ยมันจะไปซับความชื้นห่อเสร็จปุ๊บเราใส่กล่องนะแล้วบางที่ตู้เย็นเขาดีมีช่องเก็บผักมันจะช่วยถนอมอาหารให้เราได้อย่างนึงเหมือนอาจารย์น่ะทุกวันนี้หน้าทุเรียนใช่ไหมอาจารย์ก็จะมือปอกทุเรียนพอปอกเสร็จปุ๊บเอาทุเรียนเนี่ยนะเป็นเม็ดนะครับอ
15: ัน
14: นี้เป็นทริคในการเก็บห่อด้วยกระดาษทิชชู่ที่เราซับหน้าเนี่ยครับ
15: ทิชชู่ทั่วไป
14: ทิชชู่นี่แหละแล้วเก็บไว้ในกล่องสุญญากาศ
15: กล่อง
14: พลาสติกแล้วก็แช่ตู้เย็นนี่เก็บไว้ได้นานเลยนะเป
15: ็
14: นอาทิตย์เพราะเวลามันจะบูดเน่าเสียเนี่ยมันคือความชื้นจากน้ำเพราะบางทีเราเก็บผลไม้เนี่ยครับมันเก็บได้ไม่นานหรอกบางทีเรากินเหลือเนี่ยแล้วเราใส่กล่องก็ใส่กล่องแล้วเราจะเห็นไอ้น้ำที่มัน
15: เกาะอยู่บนฝา
14: ไอ้น้ำนั่นแหละมันจะไปเร่งปฏิกิริยาทำให้เสื่อมสลายบูดเน่าเสียแล้วถ้าเราห่อด้วยกระดาษมันจะลดความชื้นลดน้ำที่จะมาทำปฏิกิริยากับผักกับผลไม้ของเราแล้วมีงานวิจัยวิตามินซีเนี่ยลดลงเร็วมากเมื่อเราเก็บที่อุณหภูมิห้องแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเก็บในตู้เย็นนะมันช่วยชะลอเมื่อเขือเทศไม่ควรแช่เย็นก่อนสุกเพราะความเย็นทำให้กลิ่นลดลงรสชาติด้อยลงกล้วยไม่ควรเก็บในตู้เย็นเพราะเปลือกมันจะดำเร็วอย่างเงี้ยแต่ถ้าแอปเปิลเนี่ยเก็บในตู้เย็นได้นานเลยนะอยู่หลายสัปดาห์เลยคุณลีเคยเก็บแอปเปิลไหมล่ะอยู่ในตู้เย็นเนี่ยอยู่ได้โอ้โหทน
15: ว่าชุบสารพิษมาน
14: านที่สุดไหม
15: ทำไมมันอยู่นานจัง
14: แว็กเวิร์กไงที่เขาเคลือบมา
15: อ๋อแว็ก
14: แล้วก็เปลือกของมันก็จะได้เก็บได้นานไอ้ที่เน่าเสียแล้วแบบอยู่ในตู้เย็นแล้วเราไม่แบบไอ้นี่ดีๆนะขนุนที่มีแป้งมีน้ำตาลสูงมันขึ้นอยู่กับการที่เขาเตรียมมาด้วยส้มโอที่แกะมาเป
15: ็
14: นแพ็คๆตามรถกับข้าวหรือที่เขาขายเนี่ยคือเราควรจะกินให้หมดเลยหรือเต็มที่เนี่ยวันเดียวพอแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่าที่เขาแกะอ่ะเขาใส่ถุงมือไหมแกะขนุนแกะทุกอย่างผลไม้ที่มันปอกแล้วอาจารย์บอกเลยว่าถ้าเขาไม่ใส่ถุงมือเนี่ยแป๊บเดียวมันก็จะแบบเพาะแบคทีเรียที่อยู่มือของพ่อค้าแม่ขายเขาแกะมาปุ๊บแกะขนุนแกะทุเรียนแกะผลไม้ใดๆก็ตามแต่มะม่วงถ้าเกิดไม่ได้ใส่ถุงมือมันก็มีโอกาส หรือบางทีใส่ถุงมือนะแต่ถุงมือนั้นเกิดการคอสคอนทามิเนตปนเปื้อนข้ามเช่นเวลาคุณรับตังค์เฮ้ยเจ้านี้ก็ใส่ถุงมือนะคุณลีลองสังเกตดูนะ
15: ใส่ถุงมือ
14: แต่เอาถุงมือรับตังค์ด้วยรับแบงค์ด้วยซึ่งเงินแบงค์นั่นน่ะมันผ่านมาไม่รู้กี่มือมีคนแล้วม
15: ัน
14: มีการปนเปื้อนอยู่ที่ถุงมือนั่นแหละฉันจับอาหารฉันก็ใส่ถุงมือจับแบงค์
15: ฉันก็
14: ถอนเงินถอนเหรียญฉันก็ถุงมืออันนั้นแหละสังเกตดีๆอาจารย์เจออย่างเงี้ยเยอะก็ต้องพึงระวังเพราะเขาไม่ได้ถอดถุงมือไง
15: ถอดใส่มันอาจจะไม่สะดวก
14: ใช่ไม่สะดวกจริงๆแล้วก็ต้องมีคนนึงคอยทอนตังค์คนนึงคอยไอ้นี่บางทีเห็นแบบทำอาหารอย่างเงี้ยใส่ถุงมืออู้ดูดีใส่ถุงมือแต่มืออ่ะรับตังค์ไปด้วยไม่งั้นมือข้างนึงต้องไว้ทอนเงินจับตังค์มือข้างนึงต้องใส่ถุงมือไว้จับอาหารมันจะต้องแบ่งนะไม่ใช่ใส่ถุงมือโอ้ยดูดีจังนะปอกน
15: ึ
14: กออกไหมครับ
15: ไปจับ
14: ใช่แล้วพวกนี้บูดเน่าเสียง่ายบางทีไว้แป๊บเดียวเอ๊ะทำไมมีกลิ่นแล้วออกแบบเมือกแล้วอย่างเงี้ยหรือพวกกลุ่มเนื้อสัตว์และอาหารทะเลอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บอุณหภูมิตู้เย็นเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานวันสองวันแต่ถ้าเกิดเราเก็บช่องแช่แข็งเนี่ยโอ้โหอยู่ได้ยาวแล้ว
15: ฟรีซเลย
14: ฟรีซไว้เลยอยู่ได้ยาวเลยแบบหลายอาทิตย์เลยเนื้อบดหมูบดพวกเนี้ยอยู่ได้ไม่กี่วันนะ 1-2 วันถ้าเป็นแช่ตู้เย็นนะเพราะอย่าลืมไอ้ที่บดเนี่ยมันมีการสัมผัสอากาศสัมผัสมันเพิ่มโอกาสในการสัมผัสไงครับสัมผัสเคียงสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสการปนเปื้อนเชื้อได้เยอะถ้าตู้เย็นเนี่ยพวกปลาพวกไก่สดนะเนื้อบดหมูบดต่างๆเนี่ยหรือไม่บดเนี่ยแค่ 1-2 วันนะแต่ถ้าช่องแช่แข็งนะโอ้เก็บได้นานแล้วมันช่วยรักษาสภาพทั้งโปรตีนทั้งแร่ธาตุได้อย่างดี
15: โดนแช่แข็ง
14: แช่แข็งไปเลย
15: อ
14: ย่างเงี้ยพวกเนื้อสัตว์อ่ะส่วนใหญ่อาจารย์จะแนะนำอย่างนี้ก็คือที่บ้านเองจากประสบการณ์เลยคือคุณแม่ก็จะสอนแม่บ้านมีเนื้อสัตว์มามีกุ้งมามีใดๆก็ตามแต่มาเขาแบ่งเป็นแพ็คแล้วแช่แข็งเวลาจะเอาออกมาปุ๊บเอาเฉพาะถุงมา
15: คือแบ่งเป็นถุงย่อยๆ
14: ใช่ครับผมแบ่งเป็นถุงย่อยๆแล้วก็เฉพาะสมมุติว่าเราซื้อกุ้งมากิโลนึงอย่างเงี้ยก็อาจจะแบ่งไปเลยเราเอามาทำครั้งละ2ขีดแบ่งเป็น5ถุงเราเอามาเพราะละลายปุ๊บเราก็เอาไปทำกับข้าวได้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้อยู่ถุงใหญ่เนื้อเป็นก้อนใหญ่หมูเป็นก้อนใหญ่แล้วเราไม่แบ่งพอถึงเวลาปุ๊บเรามาละลายแล้วเราก็กลับไปแช่อีกละลายกลับไปแช่อีกสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการหมดเลยโดยเฉพาะกลุ่มวิตามิน B ที่ละลายในน้ำที่มันอยู่ในเนื้อหมูต่างๆ B1 B6 อะไรต่างๆเนี่ยมันละลายน้ำได้ฉะนั้นแล้วเวลาเราละลายน้ำมันก็ถูกละลายออกมาแล้วกลับไปแช่ละลายแช่ละลาย
15: หายหมด
14: ถูกต้องแล้วเราต้องแบ่งนะจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยพยายามที่จะแบ่งเอาเฉพาะพอใช้หมูบดก็แบ่งแล้วแต่เราเลยอยู่กันกี่คนเราโดยเฉลี่ยแล้วทำทีนึงเนี่ยครั้งละ2ขีด3ขีดแล้วก็แบ่งไว
15: ้
14: นะครับเป็นสัดส่วนเป็นถุงๆแยกไว้อันนี้มันจะช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการได้ด้วยแล้วไม่ต้องแบบเอามาไก่ตัวนึงแล้วแบ่งไว้เลยแล้วแบ่งหั่นชิ้นหั่นส่วนไว้แบ่งแล้วเวลาเราจะทำกับข้าวก็เอาออกมาแล้วแช่ช่องฟรีซมันเก็บได้นานนะครับอันนี้หรืออาหารที่ปรุงสุกกินไม่หมดอันนี้มีโอกาสเกิดอาหารเป็นพิษมากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะเรามีการใช้และบางคนไม่ได้ใช้ช้อนกลางตักน้ำลายก็มีการปนเปื้อนข้ามไปแล้วแล้วเนี่ยมันก็มีข้อแนะนำว่าเฮ้ยอาหารปรุงสุกนะไม่ควรวางที่อุณหภูมิห้องเกิน2ชั่วโมงถ้าอากาศร้อนมากเลยเกิน32องศาเนี่ยไม่ควรเกิน1ชั่วโมงบางทีเราวางไว้มื้อเช้าใช้ฝาชีครอบอากาศประเทศไทยบ้านเราเป็นไงครับ
15: ร
14: ้อนโดยเฉพาะแกงกะทิบูดง่ายเสียง่ายมีไขมันมีน้ำตาลสูงพวกเนี้ยเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคมันละลามชอบมากบางคนกินไปนิดเดียวโอ้โหสมดุลจุลินทรีย์หรือสุขภาพลำไส้เขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วเขาก็ท้องเสีย
15: เรียบร้อย
14: อาหารเป็นพิษแต่บางคนไปกินฉันไม่เห็นเป็นไรเลยไม่กระเทือนซ่าก็แล้วแต่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยแบคทีเรียมันจะเพิ่มทวีคูณภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะต้องเอาเก็บเข้าตู้เย็นนะนำเข้าตู้เย็นทันทีเลยแล้วค่อยออกมาอุ่นใหม่ได้นะครับข้าวสวยอย่างเงี้ยอาหารที่ปรุงสุกเนี่ยข้าวสวย3วันแช่ได้นะ
15: อันนี้มันเป็น
14: ตู้เย็นนะ
15: เป็นข้อที่มีคนมาพูดกันในโซเชียลเยอะมากเรื่องของข้าวการแบบกินข้าวที่แบบ เอาไปแช่ในตู้เย็นนะเออแล้วก็บอกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะเออต้องกินข้าวแบบปรุงสุกใหม่เถอะไปแช่ตู้เย็นเสร็จปุ๊บเอามาอุ่นมากินน่ะมันไม่โอเคอะไรอย่างเง
14: ี้
15: ย
14: ถามว่าจริงไหม
15: จริง
14: ขึ้นอยู่กับอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาตั้งแต่แรกถ้าคุณทิ้งไว้อยู่ข้างนอกนานๆแล้วคุณเพิ่งเอามาแช่ตู้เย็นอ่ะโอกาสที่จะบูดเน่าเสียก็จะสูงขึ้นเพราะข้าวมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลโอกาสที่จุลินทรีย์เนี่ยมันจะเฟอร์เมนต์มันจะใช้แล้วมันทำให้เจริญเติบโตอ่ะมีโอกาสสูงที่เราจะบูดเน่าเสียโดยเฉพาะแบบบางคนอย่างเงี้ยหม้อหุงข้าวทำความสะอาดไม่ดีทำให้ข้าวบูดง่ายการแช่ตู้เย็นเนี่ยถ้าในแง่ของเรื่องของผลกระทบกับสุขภาพเนี่ยถ้าในแง่ดีมันมีนะโมเลกุลข้าวมันจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นแป้งที่ทนต่อการย่อยทำให้ดัชนีน้ำตาลคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยดัชนีน้ำตาลลดลงคือน้ำตาลในเลือดไม่ขึ้นสูงเท่ากับข้าวที่หุงแล้วไม่ผ่านการแช่
15: ค่ะ
14: อันนี้ข้อดีนะครับในแง่ของน้ำตาลในเลือดหลังมื้อที่กินก็จะน้อยกว่าช้ากว่าแต่ในขณะที่แง่ที่ต้องพึงระวังคือมันอาจจะมีการบูดเน่าเสียหรือเปล่า
15: อ
14: ันนี้ต้องพึงระวังคือเก็บได้เต็มที่สูงสุดคือ3 วัน 3 วัน ที่เราหุงเองนะอันนี้ไม่ใช่ข้าวที่
15: ตาม
14: ร้านสะดวกซื้ออันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงเขาอาจจะมีกระบวนการถนอมอาหารการเก็บการอะไรต่างๆ
15: ได้นานขึ้น
14: ถูกต้องสุขลักษณะเขาอาจจะดีกว่า นะอาหารผัดแกงเกิ้งอะไรพวกนี
15: ้
14: ส่วนใหญ่ก็จะแบบ3วันเต็มที่เลยแล้วเราก็จะต้องอุ่นให้ปลอดภัยด้วยนะอุ่นให้อุณหภูมิสูงมากกว่า75 องศาม
15: ากกว่า75
14: ทั่วอาหารนะครับก็คือเอาง่ายๆอ่ะอุ่นแบบเดือดอ่ะถ้าเป็นแกงก็เห็นเดือดปุดๆปลอดภัยแล้วนึกออกไหมครับ
15: ให้ทั่วอาหาร
14: ทั่วอาหารเลยคือลงหม้อดีที่สุดเหมือนล่าสุดเนี่ยอาจารย์กลับบ้านต่างจังหวัดจันทบุรีมีอะไรครับหมูชะมวงอาจารย์เอาหมูชะมวงใส่มาเลยแช่ฟรีซมาเอาแจกจ่ายแล้วอาจารย์แนะนำเลยว่าให้อุ่นเทลงหม้อนะเอามาแจกจ่ายลูกศิษย์ทุกคนนะ
15: เกือบ
14: และเกือบพอดีอยู่ไม่ถึงคุณดีและคุณยายหมดไปก่อน
15: หมดแล้ว
14: นะแล้วเนี่ยก็จะต้องให้เขาอุ่นให้ทั่วเลยคือแบบจนเดือดปุดๆอ่ะพยายามหลีกเลี่ยงยาอุ่นซ้ำหลายรอบเพราะคุณค่าทางโภชนาการลดลงความเสี่ยงจุลินทรีย์อาจจะแบบเพิ่มมากขึ้นนึกออกไหมครับอุ่นๆเก็บๆอุ่นๆเก็บๆถ้าอย่างนั้นคุณต้องแบ่งเลยแบ่งไว้เลยเช่นเฮ้ยฉันได้มาถุงใหญ่1ถุงฉันจะกิน2ครั้งแบ่งไว้เลยถุงนึงแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บไว้ได้3วันแต่อีกถุงนึงฉันแช่ฟรีซไว้เลยเก็บได้นานหลายสัปดาห์ฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อยเอามาแบ่งกินถ้าเราแพนดีๆแล้วก็เอาออกมาอุ่นนะให้มันร้อนทำความร้อนให้มันทั่วถึงเนี่ยโอเคบางคนบอกอาจารย์แล้วอุ่นไมโครเวฟล่ะ
15: ทั่วก็อุ่นอยู่นะทั่วถึงอยู่มั้ย
14: แต่ก็พยายามที่จะให้มันแบบร้อนให้มันทั่วถึงอ่ะเพราะมันหลักการในการทำงานมันจะคนละอย่างกับเตาไฟฟ้าเตาแก๊ส
15: ใช่เพราะว่าคืออย่างล่าสุดที่อุ่นอาหารนะคะซื้อไว้ตอนเป็นชาบูน้ำซุปซื้อไว้ตอนเย็นค่ำแล้วแหละแล้วก็เอาไว้ตอนเช้าแต่กว่าจะได้กินนู่นแต่ถือไปที่ทำงานแล้วนะไม่ได้เอาแช่ต่อนะคะ
14: uh-huh.
15: เพราะกะว่าจะกินตอนเช้าปรากฏว่าติดงานปุ๊บกว่าจะได้กินเที่ยง
14: uh-huh.
15: ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในตู้เย็นแล้วนะก็เอาน้ำซุปไปอุ่นในไมโครเวฟหูยถ้วยเนี่ยเราไม่ได้เอาตัวผักเผือกอะไรพวกนี้ลงไปอุ่นด้วยนะคะเอาแค่น้ำซุปอย่างเดียวเอาไปอุ่นกับไมโครเวฟปรากฏว่าโอ้ถ้วยร้อนมากโอ้น้ำซุป
14: แต่น้ำเป็นไงครับ
15: พอเทมาไม่เห็นร้อนเลย
14: ใช่
15: ไม่ร้อนเลย
14: เพราะว่าหลักการในการทำงานมันไม่เหมือนกับอุ่นกับเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าม
15: ันไม่ทั่ว
14: ใช่มันจะไปเขย่าสั่นโมเลกุลแล้วบางทีมันไม่ทั่วถึงแล้วมันขึ้นอยู่กับอาหารด้วยนะถ้าเกิดว่าแบบบางอย่างอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นเนื้อสัตว
15: ์
14: โอกาสที่มันจะร้อนเนี่ยมันก็ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องอุ่นให้ดีถ้าเราเก็บรักษาไว้อย่างเงี้ยแล้วบางอย่างที่เราเก็บฟรีซไว้อันเนี้ยฝากคุณผู้ฟังไว้เลยว่าเวลาเราออกมาอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็อาจจะออกมาแล้วทิ้งไว้สักแป๊บนึงเพื่อให้มันละลายหน่อยแล้วค่อยเอาไปอุ่นอันเนี้ยก็โอเคแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งไว้ตั้งแต่เช้าเย็น
15: ๆครึ่งวัน
14: เชื้อมันก็จะเริ่มเติบโตขึ้นมาได้นึกออกไหมครับ
15: ให้ทิ้งเลยใช่ไหมอย่าไปกินนะ
14: ถูกต้องอย่าไปเสียดายบางคนเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าหลายคนเข้าใจผิดบ่อยเลยคือดมแล้วไม่เหม็นกินได
15: ้มันไม่รู้สึกเปรี้ยว
14: อันนี้ไม่จริง
15: อ้าวเหรอ
14: นะเพราะเชื้อก่อโรคจำนวนมากบางทีมันไม่ทำให้กินเปียกนี่ครับพอดมแล้วปุ๊บไม่เห็นเหม็นเลย นึกออกไหมหรือบางทีแบบเชื้อราขึ้นแล้วนะที่ขนมปังอ๋อมันขึ้นขอบมุมนี้เด็ดออกเฮ้
15: ย
14: ม
15: ัน
14: อย
15: ู่
14: ในภาชนะเดียวกันมันฟุ้งกระจายสปงสปอเชื้อโรคมันกระจายหมดแล้วแล้วคนส่วนใหญ่บางคนเข้าใจว่าเฮ้ยแช่แข็งแล้วเชื้อหมดอันนี้ไม่จริงคือมันแค่เพียงหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อ
15: ค
14: ่
15: ะ
14: มันไม่ได้แบบว่าเอ้ยทำให้เชื้อตายบางทีแบบเชื้อมันหยุด
15: ถ้าจะตายก็ต้องโดนความร้อน
14: ถูกต้องถูกต้องจะข้าวอย่างที่คุณลีบอกเนี้ยข้าวค้างคืนอันตรายไหมอันนี้อาจจะจริงบางส่วนตรงที่วางที่อุณหภูมิห้องนานมันก็จะมีเชื้อที่สร้างสารพิษได้ถ้าเราวางที่อุณหภูมิห้องนานจะถึงบอกไงว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราไปวางอยู่หุงแล้วอะเราไปวางอยู่อุณหภูมิห้องนานแค่ไหนหรือหม้อหุงข้าวเราบางคนเนี่ยเขาอยู่โหมดที่มีอุ่นร้อนตลอดมันก็อาจจะมีส่วนช่วยแต่บางคนเนี่ยวางไว้อากาศแบบภายนอกอย่างเงี้ยมันก็มีผล ที่ทำให้แบบเกิดสารพิษขึ้นมาได้เราก็ต้องเก็บรักษาถนอมให้ดีนะครับ
15: ก็คือถ้าสมมติว่าเราซื้อข้าวมาร้อนๆหรือเราหุงร้อนๆเนี่ยสมมติจังหวะโอ้ยบังเอิญมีธุระต้องออกไปยังไม่ได้จะกินนะ
14: ครับ
15: คงกับข้าวร้อนๆเนี่ยเราเอาร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยยัดตู้เย็นเลยได้ไหมหรือเราต้องรอให้มัน
14: ควรจะรอให้เย็นก่อน
15: อ๋อโอเครักษาคุณภาพ
14: รอให้เย็นนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยไปใส่ตู้เย็นไว
15: ้
14: อันเนี้ยมันก็จะช่วยได้นะครับในการที่จะส่วนใหญ่ในการเก็บรักษาเนี่ยอาจารย์คือมันสำคัญทั้งคู่แหละเรื่องของวิตามินที่สูญเสียเรื่องของความปลอดภัยเชื้อโรคแต่อาจารย์โดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ให้ความสำคัญของเชื้อโรคมากกว่านะ
15: เพราะมันทำให้เจ็บป่วยได้
14: ถูกต้องทำให้เราติดเชื้อได้ท้องเสียได้ท้องร่วงได้เรื่องของวิตามินเนี่ยบางอย่างอย่างเงี้ยอย่างวิตามินซีอย่างเงี้ยในพวกพืชผักเนี่ยมีงานวิจัยว่าเฮ้ยผักนะหรือผลไม้บางทีเราบอกเฮ้ยแช่แข็งเนี่ยมันทำให้วิตามินหายไหม
15: ไอ้ที่เราเห็นอะไรเงี้ย
14: หรือแบบที่มันเป็นฟรอสเซนที่แช่มาเป็นพวกอะไรอะเบอร์รี่ฟรอสเซนที่เขาเอามาทำอ่ะมันช่วยถนอมอาหารได้นะมันก็ยังช่วยคงรักษาวิตามินอะไรอย่างเงี้ยได้ดีกว่าที่เราแบบเอาไปวางทิ้งไว้เจออากาศเจอความร้อนภายนอกแล้วถ้าเป็นพวกผลไม้ที่มันแบบฟิชไดมาพวกพืชตระกูลเบอร์รี่หรือเลสสตรอเบอรี่หรือต่างๆที่บางคนเอามาแบบปั่นสมูทตี้กินสดๆอย่างเงี้ยไม่ได้เติมน้ำตาลน้ำเชื่อมไซรัปใดๆเนี่ยอันนี้ก็โอเคเพราะบางทีเราแบบเราจะต้องการถนอมและเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะบูดเน่าเสียสตรอเบอรี่เนี่ยฝากไว้อย่างนึงคือคุณลีรู้ไหมมันเสียง่ายมากเชื้อรามันขึ้นง่ายมากเลยนะอ๋อ
15: ใช่ใช่เคยเห็น
14: พอมันเป็นลานิดเดียวแต่ไม่ใช่ว่าในกล่องนั้นฉันซื้อมาแล้วแช่ตู้เย็นอาจารย์แนะนำอย่าพึ่งล้างบางคนไปล้างนี่ฝากไว้เลยล้างแล้วแช่ตู้เย็น
15: ค่ะ
14: องุ่นเช่นเดียวกัน
15: หมอเอาไปแช่เลยอย่าล้าง
14: ถูกต้องแล้วจะกินเมื่อไหร่เอาแบ่งออกมาแล้วล้างนะคุณจะแช่นะครับในเบกกิ้งโซดาใดๆก็ตามแต่หรือน้ำยาล้างสารเคมีแต่ไม่ใช่ว่าคุณล้างก่อนแล้วคุณยังแบบเปียกชื้นอยู่แล้วเอาไปแช่อาจารย์บอกเลยว่าแป๊บเดียวเชื้อราขึ้นโอกาสราขึ้นง่ายสตรอเบอรี่นี่ง่ายโอ้โหขึ้นแบบ
15: ใช่ขึ้น
14: แล้วพอขึ้นปุ๊บในกล่องเนี่ยขอร้องว่าอย่าเสียดาย
15: ต้องทิ้งทั้งหมด
14: ลูกเนี้ยขึ้นแต่ลูกอื่นมันยังไม่ขึ้นอ่ะ เราไม่เห็นด้วยตาเปล่าไงครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปส่องกล้องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป
15: อาจจะเห็นมันเย่โบกมือทักทายเราเยอะ
14: เพียบเลยที่อยู่ในนั้นนึกออกไหมมันเป็นดงเป็นลังเลยแต่เราอาจจะเห็นด้วยตาเฉพาะลูกที่มันขึ้นมาแล้วเฮ้ยเห็นปุ้ยขาวๆเห็นแบบเขียวๆที่ขึ้นเฮ้ยลูกนี้ทิ้งลูกนี้เสียดาย
15: มันแพงนะ
14: อย่าไปเสียดาย
15: แล้วเ
14: น
15: ี่ย
14: อย่าพึ่งล้างเพราะล้างปุ๊บมันเปียกน้ำมันมีโอกาสในการที่จะขึ้นลาได
15: ้ซับกระดาษซับ
14: ได้แต่คุณลีต้องซับให้ดีเลยนะเช็ดให้ดีเลยถ้าแบบเช็ดทีละลูกทีละลูกแล้วพวกองุ่นเนี่ยมันยังโอเคพอทำได้
15: มันเนื้อเนียนๆ
14: ถูกต้องแล้วจะต้องมีกรรไกรอันนี้คือประสบการณ์พระอาจารย์เลยคือกรรไกรให้แม่บ้านตัดที
15: ่คั่ว
14: หัวคั่วถูกต้องอย่าไปดึงจุกออกอันนี้เป็นเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณดึงจุกลูกอะครับให้มันออกมาจากคั่วมันนั่นคือการเปิดหัวเปิดทางเข้าของจุลินทรีย์ให้เข้าไปที่เนื้อองุ่นแล้วถ้าคุณตัดที่ขั้วองุ่นปุ๊บแล้วเวลาเราจะล้างทำความสะอาดเนาะเราก็ล้างไปทั้งขั้วนั่นแหละครับเสร็จแล้วเวลาเราจะกินเราก็ค่อย
15: เด็ด
14: ขั้วออกเพราะไม่งั้นเราจะเป็นการเปิดเหมือนกับเปิดบาดแผลให้เชื้อมันเข้าไปอะที่หัวของจุกของผลไม
15: ้
14: แล้วเราก็จะต้องดูแลตั้งแต่แรกเลยคือซื้อมาปุ๊บ ช่ตู้เย็นไปเลย
15: ค่ะ
14: ยังไม่ต้องล้าง
15: เป็นไงไม่ต้องไปนั่งล้างไงอาจารย์
14: เข้าใจแต่อย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าพอล้างเสร็จปุ๊บแล้วมันชื้นแล้วนอกจากคุณจะต้องซับให้แห้งแล้วเก็บใส่กล่องสูญญากาศแล้วก็แช่ตู้เย็นกลับไป
15: ไอ้เรื่องการเก็บภาชนะในการใส่นี้ก็สำคัญเนาะเพราะว่าอาจารย์พูดตลอดดูในที่ฟังคือกล่องสุญญากาศ
14: ใช่กล่องพลาสติกสุญญากาศเพื่อไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยา
15: ไม่ว่าจะเก็บอะไรก็แล้วแต่อาหารที่กินเหลือหรืออาหารแบบอะไรงี้ก็ต้องสุญญากาศ
14: เพื่อให้มันแบบไม่ให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปแต่บางคนบอกอาจารย์แต่จริงๆแล้วมันหาซื้อได้ทั่วๆไปเยอะแยะมากมายเลยนะทุกวันนี้
15: เดี๋ยวนี้ถูกมาก
14: ถูกมากแต่ถ้าจะให้ดีหน่อยคือไม่เป็นพลาสติก
15: เป็นแก้ว
14: เป็นแก้วเป็นแก้วเป็นแสงเลยนะออกมาเลยวาวพับเลยแล้วก็มีที่ปิดข้างบนเพื่อลดเรื่องของไมโครพลาสติกความร้อนอีกเรื่องนี้ก็อีกยาวอีก
15: กินมาตั้งนานแล้วก็มาอยู่ไมโครพลาสติกเฉยแล้วฉันจะใช้ชีวิตยังไงวันนี้
14: ใช้ชีวิตยากมากเพราะน้ำที่เรากินคือทุกอย่างแต่ข่าวดีคือไฟเบอร์มันช่วยลดการดูดซึมของไมโครพลาสติกจุลินทรีย์ที่ดีโปรไบโอติกมันช่วยมีส่วนช่วยในการลดไมโครพลาสติกหรือสารมาทำปฏิกิริยาที่เนื้อผลไม้โดยเนาะพยายามที่จะแบบเอ้ยถ้าเนื้อสัตว์เราก็ใช้เทคนิคการแบ่งนะอันไหนที่จะมาทำเลยวันสองวันเนี้ยเราเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาได้แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยจะเก็บไว้นานหน่อยก็ตู้แช่แข็งนะครับช่องฟรีซลบ18องศานะครับแล้วการเก็บอาหารอย่างถูกวิธีก็จะช่วยลดโรคจากอาหารเป็นพิษแล้วช่วยชะลอความเสื่อมของอาหารนะอาหารที่เหลือเราก็เอาเก็บไว้กินต่อได้อ่ะมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเซฟไปได้ด้วยเนาะฉะนั้นแล้วอาหารที่ปลอดภัยไม่ใช่อาหารที่ดูดีแต่เป็นอาหารที่เราเก็บรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธี
15: นะคะขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
15: พบกันใหม่กับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is

0: Thai PBS Podcast
1: มนุษย์ติดพยาธิใบไม้ในตับได้อย่างไรทำไมจึงเลือกไปเกาะดูดสารอาหารอาศัยและขยายพันธุ์ที่ท่อน้ำดียังเป็นสาเหตุเกิดมะเร็งท่อน้ำดีเภสัชกรพงศิวะกู่นอกจากสภาเภสัชกรรมมาเล่าให้ฟังครับ
2: พยาธิใบไม้ในตับที่อยู่อาศัยของพวกเขาเนี่ยอยู่3ประเภทประเภทแรกคือเขาอยู่ในหอยครับเป็นโฮสต์ตัวกลางที่1คือหอยไซครับไข่พยาธิจะอยู่ในหอยตัวพยาธิมันจะชัยออกมาเป็นพยาธิตัวอ่อนเนี่ยออกไปในแหล่งน้ำซึ่งในแหล่งน้ำก็เป็นแหล่งน้ำจืดที่มีปลาน้ำจืดชนิดมีเกล็ดเจ้าพยาธินี้ก็แทรกเข้าไปในเนื้อเกล็ดตัวนั้นนะครับแล้วก็อยู่ในปลาซึ่งส่วนใหญ่พยาธิใบไม้ในตับจะชอบเข้าไปเนี่ยคือปลาขาวปลาตะเพียนปลาซิวปลาสร้อยอะครับแล้วก็บ้านหลังสุดท้ายของเขาแล้วก็คือเป็นคนหรือหมาหรือแมวก็ได้นะเพราะพยาธิตัวนี้มันปนเปื้อนในอุจจาระด้วยคีย์เวิร์ดของมันคือมันจะมากับของดิบๆมันอยู่ในพื้นที่แห้งๆไม่ได้นะมันจะอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นถ้าทำอาหารที่เป็นก้อยปลาดิบปลาหมกไฟปลาล้านะครับปลาจ่อมอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันทำมาจากพวกปลาซิวปลาสร้อยปลาขาวปลาตะเพียนเป็นปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดเป็นปลาเนื้ออ่อนเน
3: า
2: ะคราวนี้ความเสี่ยงสูงเลยเพราะว่าพยาธิมันอยู่ในนั้นเท่ากับว่าเราไม่ได้กินแค่ตัวเนื้อปลานะเรากินตัวไข่ของพยาธิใบไม้ในตับเข้าไปด้วยมันก็ไปเจริญเติบโตในร่างกายของเราที่บริเวณท่อน้ำดีครับถ้าตัวพยาธิที่เป็นตัวโตเต็มวัยเนาะเขาจะมีปุ่มดูดมันเกาะเอาไว้ที่บริเวณตรงท่อน้ำดีแล้วก็อยู่ตรงบริเวณนั้นคอยดูดสารอาหารแพร่พันธุ์จนถึงกระขั้นเกิดไข่เกิดขึ้นในนั้นนะครับโอ้บริเวณนั้นในมุมมองของพยาธิเนี่ยชอบมากเพราะว่ามัน rich of food หรือ niche of nutrient สำหรับพยาธิเลยบริเวณนั้นเนี่ยมีความเป็นกรดของน้ำกรดไม่เท่ากับในกระเพาะเขาก็เลยสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สามารถแพร่พันธุ์ออกมาแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้เรื่องพวกนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้ามันติดเข้าไปแล้วเนี่ยอาการแสดงออกแทบจะไม่มีเลยนะคือตัวพยาธิเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยระยะเริ่มแรกเนี่ยมันจะยังไม่รุนแรงหรือไม่ติดเชื้อเลยก็เป็นไปได้ครับมันจะเริ่มมีอาการแบบท้องอืดท้องเฟ้อนะครับหรือบางรายนะครับจุกเสียดแน่นกินอะไรนิดหน่อยก็อืดขึ้นมาละคือกลายเป็นว่าเอ๊ะมันเป็นอาการที่ไม่จำเพาะกับอาการทางพยาธิเลยครับเจ้าพยาธิใบไม้ในตับมันสามารถแอบอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้ถึง 25-30 ปีอันนี้มีข้อมูลออกมาเลยนะครับมันมีสิ่งนึงที่ฆ่าพยาธิได้นะ1นะครับมันจะต้องเป็นความร้อนแบบร้อนมากๆคือร้อนในลักษณะ70องศาเซลเซียสเลยแล้วก็นานต่อเนื่องกัน5นาทีเช่นการต้มการผัดอันนี้โอเคพยาธิตายไม่เหลือกินเข้าไปก็เป็นแค่โปรตีนชนิดนึงนะครับกับอีกประเภทนึงคือความเย็นจัด
3: ๆ
2: ความเย็นจัดที่นี่คือเราต้องแช่ไว้ในช่องฟริตซ์นะครับติดลบ20องศานาน7วันนะครับพยาธิจะขาดสารอาหารแล้วก็แห้งตายในนั้นไปเลยถ้าไม่เป็นไปตามนี้คือถ้าไม่ร้อนจัดๆแล้วก็ไม่เย็นจัดๆแล้วก็นานพอนะ เราจะยังเห็นไข่ของพยาธิอยู
0: ่ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ SpotifyYouTube, Apple Podcast และ SoundCloud
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดา ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: You are listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
2: คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
4: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวุนเวรีวอยวูรังแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้ขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอยู่กับรายการสดจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569กับดิฉันอาทิตยาทิปวัฒน์ค่ะเราออกอากาศสดจากห้องส่งที่นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียไปฟังตัวอย่างข่าวประจำวันกันเลยค่ะ
5: Is that we are not here to make the Labor Party any better. The Greens are here to replace them.
4: วุฒิสมาชิก David Trubridge ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค Greens คนใหม่ย้ำพรรค Greens มุ่งแก้วิกฤตปัญหาค่าครองชีพและพร้อมแข่งขันกับพรรคแรงงาน
6: If you believe in organ and tissue donation, make sure you register.
4: SBS ไทยพูดคุยกับนักกีฬาคนไทยและนายกสมาคมนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสที่มาแข่งขัน Australian Transplant Games ในรัฐทัสเมเนียค่ะแต่ตอนนี้เราไปฟังสรุปข่าวรอบวันกันเลยค่ะสั่งตรวจ Air Traffic Control หลังเฉียดชนในสนามบินซิดนีย์ประท้วงจี้รัฐบาลถอนเงิน Future Fund จาก Palantir รัฐบาลหนุนแพลตฟอร์มช่วยพ่อสร้างโลกออนไลน์ปลอดภัยตลาดบ้านออสเตรเลียร่วงเดือนที่6ติดตามสรุปข่าวรอบวันประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569กับดิฉันอาทิตยาทิปวัฒน์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะสำนักงานความปลอดภัยด้านการขนส่งระบุว่าพวกเขากำลังตรวจสอบความเหนื่อยล้าของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศหรือ Air Traffic Control ว่าเป็นสาเหตุของการเฉียดชนกันบนรันเวย์สนามบินในปีนี้ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเกิดอุบัติเหตุเฉียดชนกันที่สนามบินซิดนีย์ถึง4ครั้งรวมถึง1ขออภัยค่ะรวมถึงครั้งหนึ่งที่เครื่องบินได้รับความเสียหายและอีกครั้งที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินข้อมือหักสำนักงานความปลอดภัยระบุว่ากำลังตรวจสอบความเหนื่อยล้าหลังสถานการณ์โควิด-19 และการจัดสรรกำลังคนซึ่งเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในสนามบินต่างๆทั่วออสเตรเลียแองกัสมิทเชลหัวหน้าคณะกรรมการของสำนักงานกล่าวว่ารายงานฉบับสุดท้ายจะเผยแพร่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
7: Releasing this information early gives industry and the traveling public
4: การเปิดเผยข้อมูลนี้ตั้งแต่เนิ่นๆช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนที่เดินทางมีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อมในขณะเกิดเหตุและแนวทางการสืบสวนสอบสวนที่กำลังดำเนินการอยู่ในเหตุการณ์ทั้ง6กรณีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยได้ทำงานในรูปใดรูปแบบหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศนักบินหรือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินได้เข้าดำเนินการเพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ร้ายแรงมาดูข่าวต่อไปกันค่ะกลุ่มผู้ประท้วงได้รวมตัวอยู่หน้าสำนักงานของสมาชิกรัฐสภาหลายคนรวมถึงนายจิมชาร์เมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกร้องให้รัฐบาลถอนเงินกองทุนสาธารณะออสเตรเลียออกจากบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐที่กำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างPalantirผู้จัดประท้วงกล่าวว่าการลงทุนของกองทุน Future Fund ของออสเตรเลียในบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.6 ล้านดอลลาร์ในปี2023เป็น165ล้านดอลลาร์ในปี2025 การประท้วงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ People versus Palantir ซึ่งเป็นแคมเปญระดับนานาชาติที่ต่อต้านการมีส่วนร่วมของ Palantir กับกองทัพอิสราเอลและการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐผ่านไอซ์เมื่อเร็วๆนี้บริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ Kohl's ประกาศว่าจะยุติความร่วมมือกับ Palantir หลังจากถูกกดดันจากสาธารณชนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลออสเตรเลียจะให้เงินทุนสนับสนุนโครงการที่มุ่งช่วยเหลือเหล่าคุณพ่อและผู้ปกครองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความเคารพให้แก่ผู้หญิงและเด็กแพลตฟอร์มออนไลน์มีชื่อว่า Digital Respect Hub จะได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Sunshine Coast และมูลนิธิ Daniel Morcomขออภัยค่ะและมูลนิธิ Daniel Morcom Foundation โดยได้รับเงินทุนผ่านโครงการมอบทุนสนับสนุนเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดผู้หญิงผ่านเทคโนโลยีของสำนักงานกรรมาธิการด้านความปลอดภัยทางออนไลน์หรือ E-Safety Commissioner ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวได้รับการออกแบบร่วมกับผู้ชายองค์กรชุมชนและผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่นำเสนอนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริงน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานดร.ลาร่าคริสเทนเซนหัวหน้าโครงการกล่าวกับ SBS ว่าโครงการนี้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของผู้ชายในการสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัย
8: Essentially designed to support fathersand father figures who
4: โครงการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้คุณพ่อและผู้ที่มีบทบาทเสมือนพ่อสามารถตระหนักถึงป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบนโลกดิจิทัลที่ส่งผลเสียได้เป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ชายมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมบนโลกดิจิทัลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้หญิงและเด็กพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรที่นำไปใช้ได้จริงและเน้นการดึงจุดแข็งของแต่ละบุคคลออกมาใช้ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคุณพ่อและผู้ปกครองนักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าภาวะขาลงของตลาดที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียกำลังดำเนินไปสู่จุดที่จะกลายเป็นการถดถอยครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีหลังจากราคาปรับตัวลดลงทั่วประเทศติดต่อกันเป็นเดือนที่6ข้อมูลล่าสุดเผยว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศดิ่งลงร้อยละ 1.1 ในเดือนกันยายนส่งผลให้มูลค่าโดยรวมลดลงไปแล้วกว่าร้อยละ 5.2 นับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดเมื่อเดือนมีนาคมราคาค่ามัธยฐานของที่อยู่อาศัยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 899,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับราคาที่ใกล้เคียงกับเมื่อ12เดือนก่อนหน้านี้ข้อมูลยังชี้ให้เห็นว่าบริสเบนได้แซงหน้าซิดนีย์ขึ้นมาเป็นเมืองที่มีอัตราการลดลงของราคาต่อเดือนมากที่สุดโดยราคาลดลงร้อยละ 1.5 เทียบกับซิดนีย์ที่ลดลงร้อยละ 1.4 มาดูอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินประจำวันนี้กันค่ะ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23.36 บาทสตางค์1ดอลลาร์ขออภัยค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33.62 บาทสตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้69เซนต์ค่ะส่วนพยากรณ์อากาศออสเตรเลียวันนี้นะคะแอดเดเลดมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสเมลเบิร์นมีฝนเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ22องศาเซลเซียสโฮบาร์ตคาดว่าอาจมีฝนตกอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสแคนเบรามีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ26องศาเซลเซียสซิดนีย์ท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิ29องศาเซลเซียสบริสเบนมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเพิร์ธมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสและนี่คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569กับดิฉันอาทิตยาทิปวัฒน์ค่ะการบินไทยเจอวิกฤตยกเลิกเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศกรุงเทพมหานครยอมรับระบบแจ้งเตือนภัยขัดข้องประชาชนตั้งรับน้ำท่วมไม่ทันศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดไม่ถือเป็นความผิดติดตามสรุปข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
9: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
4: ปัญหาการจัดการบริหารกระเป๋าผู้โดยสารและเที่ยวบินของสายการบินไทยตกค้างบานปลายกระทบภาพลักษณ์ท่องเที่ยวล่าสุดภาพรวมดีขึ้นแต่ยังไม่ยุติ รายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ
9: ตอนนี้กระเป๋าผู้โดยสารการบินไทยที่เดินทางในช่วงวันที่26ถึง29กันยายนที่ผ่านมาประมาณถึง 8,000

0: ารไปยังสายการบินอื่นเพื่อบรรเทาผลกระทบชั่วคราวก็ทำให้เกิดความโกลาหลในพื้นที่ทรานสิตเนื่องจากผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางต่อได้นะครับและก็เมื่อวานก็ยังมีผู้โดยสารที่อยู่ในพื้นที่ทรานสิตที่ตกค้างอยู่ในสนามบินอีกประมาณถึงนับพันคนทีเดียวล่าสุดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแจ้งว่าบริษัทได้เร่งจัดการสัมภาระตกค้างในช่วงวันที่26ถึงประมาณวันที่28ถึง29กันยายนนะครับสามารถดำเนินการส่งคืนให้กับผู้โดยสารแล้วมากกว่า 3,300 ใบและกำลังดำเนินการในส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันบุคลากรฝ่ายบริการผู้โดยสารภาคพื้นกลับมาปฏิบัติงานแล้วประมาณ 90% และฝ่ายบริการลานจอดรถและอากาศยานลานจอดอากาศยานประมาณ 80% พร้อมทยอยกลับมาให้บริการเที่ยวบินตามปกติก่อนหน้านี้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยแถลงขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนสาเหตุที่การบินไทยดูจะมีปัญหาและมีวิกฤตมากกว่าสายการบินอื่นๆนั้นที่เดินทางมาที่สุวรรณภูมิก็เป็นเพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นฐานดำเนินการหลักของสายการบินจึงมีกิจกรรมภาคพื้นเกิดขึ้นมากกว่าสายการบินอื่นๆซึ่งจะเร่งแก้ปัญหาให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้
1: ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในกรุงเทพเริ่มดีขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ประชาชนตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพระบบเตือนภัยและความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สูญเสีย
0: ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบที่เรียกว่าเซลล์บรอดคาสต์นะครับซึ่งเป็นระบบส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินส่งตรงถึงมือถือทุกเครื่องในพื้นที่เป้าหมายแต่ว่าน้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้ปรากฏว่ามีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดคาสต์หลังน้ำท่วมไปแล้ว1วันทำให้ประชาชนเตรียมตัวไม่ทันนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.ยอมรับว่าเป็นความบกพร่องจริงๆในเรื่องของการส่งข้อความเตือนประเด็นนี้เป็นเรื่องที่อาจจะไม่เข้าใจกันว่ากรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ขาดในการดำเนินการได้จึงต้องไปปรับปรุงขณะที่ทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าการแจ้งเตือนผ่านระบบดังกล่าวข้อมูลจะต้องถูกต้องแม่นยำซึ่งจะต้องปรับกระบวนการให้เข้มข้นกำหนดเกณฑ์ต่างๆให้ชัดเจนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลที่ออกไปว่าประชาชนในพื้นที่เป้าหมายควรปฏิบัติตนอย่างไรขณะเดียวกันก็ต้องไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกด้วยอย่างไรก็ดีนอกจากการเตือนภัยล่าช้ารัฐบาลและกรุงเทพมหานครยังถูกตำหนิเรื่องการคาดการน้ำผิดพลาดทั้งการไม่พร่องน้ำในลำคลองเพื่อรองรับฝนการบริหารจัดการภัยฉุกเฉินล่าช้าประชาชนในพื้นที่ถูกน้ำท่วมต้องถูกตัดน้ำตัดไฟไม่มีข้าวกินเพราะว่าไม่สามารถส่งสิ่งของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมได้ถึงขั้นมีเสียงเรียกร้องให้นายชัชชาติแสดงความรับผิดชอบลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.ฝนตกหนักต่อเนื่องช่วงนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าไม่ใช่พายุแต่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่เนื่องจากฝนตกแช่หรือว่าตกนานต่อเนื่องติดต่อกัน 2-3 วันทำให้ระบายน้ำไม่ทันซึ่งกรมอุตุเองก็ถูกตำหนิอย่างหนักเช่นเดียวกันในเรื่องของการไม่แจ้งเตือนประชาชนให้ชัดเจนใช้ศัพท์ทางการที่อาจจะทำให้เข้าใจได้ยากอย่างไรก็ดีขณะนี้อาจจะมีฝนน้อยลงบ้างแต่ว่าจะมีฝนระลอกใหม่ต้นเดือนนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้31จังหวัดด้วยกันทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ1ล้านครัวเรือนหรือกว่า2ล้าน9แสนคน
1: รัฐบาลอาจโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักจากการบริหารจัดการน้ำท่วมแต่ปัญหาทางการเมืองดูจะผ่านไปได้อีกเปราะหลังศาลรัฐธรรมนูญชี้บัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญจึงไม่ส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ
0: เมื่อต้นสัปดาห์ครับศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องร้องเรียนพร้อมความเห็นให้ศาลวินิจฉัยประเด็นที่กกต.จัดเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR หรือว่า QR code ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าจะทำให้สามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิเป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ศาลวินิจฉัยเห็นว่าจากข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องนำสืบและพยานหลักฐานจากการไต่สวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดนำบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงกันเพื่อสืบทราบผลการออกเสียงลงคะแนนจนทำให้เรื่องนี้ไม่เป็นไปความลับไม่เป็นไปโดยลับนะครับซึ่งข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการให้มีรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งจะเป็นการทำลายหรือทำให้สาระสำคัญของหลักการเลือกตั้งโดยลับและเสรีภาพในการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนเสียไปแต่ว่าแม้

0: และการระบุรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจะไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ข้อเท็จจริงก็แสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งและเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมผู้ถูกร้องก็คือในส่วนของกกต.นะครับควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผลการออกเสียงได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นและควรกำหนดวิธีและการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่พิพาทกันอยู่นี้ตามคำวินิจฉัยให้มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดนะครับยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
1: ชุมชน Hopefully no plumbing problems today but if there are now you know what to say
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: SBS Radio
4: ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสดจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569คุณอยู่กับดิฉันอาทิตยาทิปวัตรค่ะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ SBS กำลังทบทวนบริการด้านภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมออสเตรเลียในปัจจุบันคุณผู้ฟังสามารถค้นหาคำว่า SBS Language Services Review เพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์และร่วมแสดงความคิดเห็นเราเปิดรับความคิดเห็นตั้งแต่วันที่5ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนค่ะเรามาฟังสัมภาษณ์พิเศษประจำสัปดาห์นี้กันเลยค่ะ SBS ไทยมีโอกาสสัมภาษณ์นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน Australian Transplant Games ที่รัฐทัสเมเนียจะเป็นยังไงกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะกีฬาไทย2คนได้เดินทางมาร่วมการแข่งขัน Australian Transplant Games 2026ที่เมืองลอนเซสตันรัฐทัสเมเนียขณะที่สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยมองว่าการแข่งขันไม่ได้มีเพียงเรื่องของชัยชนะในสนามแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้ได้รับการปลูกถ่ายได้กลับมาออกกำลังกายสร้างความมั่นใจและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น SBS ไทยมีโอกาสพูดคุยกับคุณเอิญนักกีฬาไทยที่มาร่วมแข่งขันลอนโบและเปตองคุณสรรหนัทศรีจำปีนายกสมาคมนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยและคริสทอมัส CEO ของ Australian Transplant Games ถึงความหมายของการกลับมาเล่นกีฬาและความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ

0: เริ่มแรกจากอาการป่วยที่พบเจอตอนเด็กๆอะค่ะมันทำให้เป็นเหมือนไตอักเสบอะไรนี้แล้วก็เลยเข้าสู่กระบวนการฟอกเลือดฟอกเลือดเสร็จแล้วก็ต้องมีการเข้าคิวกับสภากาชาดตามกฎของสาธารณสุขประเทศไทยอะค่ะแล้วก็รอผู้บริจาคที่ลงทะเบียนไว้ค่ะว่าบริจาคอวัยวะ
1: ค่ะแล้วตอนนั้นคุณอูนอายุประมาณเท่าไหร่ล่ะคะที่ได้รับการปลูกถ่ายไตใหม
0: ่ตอนนั้นประมาณ31ปีค่ะ
1: 31ปีแล้วเราถามได้ไหมคะว่าจริงๆก่อนหน้านั้นนะคะเป็นคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้วหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กด้วยค่ะ
1: แล้วหลังจากที่เราปลูกถ่ายไตใหม่อ่ะค่ะมันมีเหมือนกับความเปลี่ยนแปลงอะไรในร่างกายเราไหมที่มันส่งผลกระทบกับการเล่นกีฬาของเรา
0: ก็จะมีกีฬาบางชนิดนะคะที่เราไม่สามารถเล่นได้อย่างกีฬาประเภทที่มีการกระแทกกันรุนแรงอะค่ะเพราะว่าอวัยวะ

0: ที่ได้รับมาก็จะปลูกถ่ายเอาไว้ตรงทางด้านหน้าท้องเราต้องหลีกเลี่ยงการชนนะคะอย่างชกมวยนี่ไม่ได้จริงๆเมื่อก่อนนี้กีฬาบาสเกตบอลไม่ได้คือเอิร์นเล่นบาสเกตบอลมาตลอด
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนที่ไปแข่งของ World Transplant Game อะค่ะที่เยอรมันเขาก็มีบาสเกตบอลเอิร์นก็ไปลงทีมไทยก็ไปลงรอบนี้พอดีเป็นของออสเตรเลียจัดเป็นกีฬาภายในประเทศออสเตรเลียค่ะแล้วเขาก็เชิญประเทศไทยเชิญมาด้วยให้มันร่วมการแข่งขันอย่างเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าเราก็คือแข่งกับทีมโลคอลชาวออสเตรเลียแล้วทีนี้ค่ะอยากรู้ว่าในมุมมองของคนที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะค่ะความสำคัญของการแบบบริจาคอวัยวะมันเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งยังไงบ้างอะคะ
0: คือก่อนอื่นนี่ต้องขอบคุณครอบครัวของผู้บริจาคแล้วก็ขอบคุณครอบครัวแล้วก็ทีมแพทย์ทุกคนนะคะคือมันเหมือนกับว่าผู้บริจาคก็เป็นผู้ให้ชีวิตที่สองกับเราอย่างที่เป็นผู้ป่วยที่รอรับอวัยวะค่ะแต่ในอีกทางนึงคือมันก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วย
1: แล้วก็มีอะไรอยากฝากถึงคนไทยในออสเตรเลียไหมคะเกี่ยวกับ Transplant Games ครั้งนี
0: ้ครั้งนี้ที่มานี่ได้มาเจอพี่ๆคนไทยที่ Tasmania ค่ะเอาพี่ขอให้การต้อนรับอบอุ่นมากค
2: ่
0: ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสันใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ค่ะเอื้องเองนะคะจาก SBS ไทยค่ะขอบคุณคุณพี่มากเลยค่ะที่ให้เวลาเราสัมภาษณ์นักกีฬาแล้วก็สัมภาษณ์คุณพี่ในวันนี
2: ้ครับขอบคุณเช่นกันครับ
1: Transplant Games ครั้งนี้ที่ทัสเมเนียค่ะมันเป็นเหมือนกับการแข่งขันภายในใช่ไหมคะของทีมออสเตรเลียแล้วเขาก็เชิญประเทศไทยมาร่วมแข่งขันอันนี้ค่ะคืออยากรู้ว่าทำไมประเทศไทยได้รับเลือกล่ะคะ
2: ก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับก็สำหรับตัวของประเทศไทยเองนะฮะเราก็มีเขาเรียกว่ามีสมาคมในมุมทางการเรามีสมาคมหรือว่าเป็นคอมมูนิตี้ในเชิงของผู้เปลี่ยนอวัยวะนะครับแล้วเราเองเนี่ยก็เคยมาร่วมงานกับออสเตรเลียเมื่อครั้งแรกเมื่อปี2018หลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็ดำเนินการต่อเนื่องก็มีการคุยกับผู้นำหรือลีดเดอร์ฝั่งของออสเตรเลียว่าทำยังไงเราจะจอยแฮนด์กันได้ทำยังไงเราจะแลกเปลี่ยนหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีเป้าหมายในการที่จะรณรงค์เรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะแล้วก็เชิญคนที่รับการปลูกถ่ายเนี่ยมาเล่นกีฬาหรือพูดง่ายๆว่ากล้าที่จะก้าวออกมาจากการที่จะนั่งอยู่บ้านนะครับแล้วก็ทานยาออกมาเล่นกีฬานะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเราก็จะเจอกันในหลายเวทีอาทิเช่นเวทีโลกเนี่ยเราก็คุยกันว่าถ้าเรามาร่วมมือกันได้หรืออย่างน้อยเนี่ยมีตัวแทนของประเทศไทยมาเข้าร่วมมันก็จะทำให้รู้สึกทำให้นักกีฬาเนี่ยท้องถิ่นหรือนักกีฬาออสเตรเลียเองเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นอย่างน้อยมีคู่แข่งคู่แข่งนี่ก็คือคู่แข่งในเชิงกีฬาแต่อีกด้านหนึ่งก็คือมิตรภาพในการที่เราจะมาร่วมจอยกิจกรรมกัน
1: ครั้งนี้ค่ะมีนักกีฬาจากประเทศไทยเข้าร่วมกี่คนแล้วก็แข่งขันกีฬาอะไรบ้างเหรอคะ
2: ครั้งนี้เองเนี่ยครับเราจะส่งน้อยหน่อยนะครับก็เนื่องจากในไทยเราอาจจะมีก็เรียกอะไรนะมีอุปสรรคอยู่บ้างให้เราท้าทายในการที่จะส่งครั้งนี้เราส่ง2ท่านในการแข่งขันนะครับกีฬาที่เราจะแข่งเนี่ยก็จะมีอยู่5ชนิดกีฬานะครับก็ประกอบด้วยเรื่องของลอนโบอย่างจะเห็นคุณเอิร์นแข่งลอนโบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีแข่งที่กำลังแข่งขันอยู่ก็จะเป็นเปตองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีกีฬาโบลิ่งนะครับในการที่จะแข่งและเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาดาร์สนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของกรีธานะครับที่เรามีกำหนดการประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูตารางเพราะบางวันเนี่ยจะมีรายการครึ่งเช้าเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งและครึ่งบ่ายเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะนักกีฬาเหล่านี้ค่ะคือเขาผ่านการเปลี่ยนอวัยวะมาใช่ไหมคะแล้วกว่าจะมาเล่นกีฬาในระดับแข่งขันได้เนี่ยคือเขาต้องผ่านการเตรียมร่างกายยังไงบ้างอะคะ
2: ครับผมอธิบายในสิ่งที่อย่างกลุ่มของสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยเนี่ยฮะดำเนินการเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันสมมติท่านที่ได้รับการปลูกถ่ายนะครับก็เราก็จะคุยกันเซอร์เวย์ครั้งแรกเนี่ยบางท่านเนี่ยมีพื้นฐานกีฬาอยู่แล้วกลุ่มประเภทนี้เราก็จะใช้เวลาการฝึกประมาณสัก6เดือน นะครับคือฝึกในที่นี้ก็คือเราจะมีผู้ฝึกสอนที่เป็นผู้ฝึกสอนระดับชาติเข้ามาช่วยฝึกนะครับอันนี้

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในอู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกล

ดังนั้นก็ทรงปลอดโปร่งตรัสปฏิสันถารกับพระบิดาถึงสุขภาพความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆพระเจ้าสนชัยตรัสบอกถึงความไม่มีโรคขาพาธของพระองค์ตลอดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองว่าสงบสุขชนบทก็มั่งคั่งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์กำลังตรัสสนทนากันพระนางผุดสดีคำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดเห็นชักช้าไม่อาจรออยู่ต่อไปได้จึงเสด็จมาโดยไม่ได้สวมฉลองพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระชนนีผ่านเหลี่ยมภูผากำลังเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมในขณะที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีถวายบังคมพระนางผุดสดีเทวีเงยพระพักขึ้นประทับยืนอยู่พระชาลีและพระกัน

ทรงเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว้ทรงพระภูษาสีดุจสังเสด็จออกจากอาสมทรงรำพึงว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เราเจริญสมณธรรมตลอด7 เดือนครึ่งสถานที่นี้เองที่แผ่นดินไหวเพราะอาศัยบารมี

พระเจ้าสุทโธทนะทรงพรรณนาคุณของพระนางยโสธราที่มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธองค์ตลอดมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสะใภ้ของหม่อมฉันเมื่อได้สดับว่าพระองค์ทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดตั้งแต่นั้นก็ทรงผ้ากาสาวพัดได้สดับว่าพระองค์ฉันอาหารมื้อเดียวก็เสวยพระกยาหารมื้อเดียวทรงสดับว่าพระองค์ทรงไม่นั่งไม่นอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ก็บรรทมบนเตียงน้อยที่ขึงด้วยแผ่นผ้าทรงทราบว่าพระองค์ไม่ใช้ของหอมมี

0: เป็นพระเวทสันดรพระชาติที่เสด็จอุบัติมาเพื่อบำเพ็ญมหากัณหาผู้เป็นบุตรธิดากับทั้งพระนางมัตสีผู้ภริยาไม่ใช่ว่าพระมหาภพดุจดังพระเวทสันดรสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิน
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุง

0: ี้ได้เยอะๆนะจะได้เอามาปักไว้ที่เจดีย์ไซน์ของเรา
1: การตั้งชื่อเรียกสิ่งต่างๆในภาษาไทยจะใช้การเปรียบเทียบเช่นหอยที่มีรูปร่างเหมือนเจดีย์เรียกว่าหอยเจดีย์สัตว์ทะเลที่มีรูปร่างเหมือนดาวเรียกว่าปลาดาวสัตว์ทะเลที่มีหน้าคล้ายม้าก็เรียกว่าม้าน้ำ
2: และพบกันใหม่นะคะ

0: จัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอย

0: หายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได
1: ้เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
0: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมมูลค่าสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมปฏิพลสัทธพรมารายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยต่อสำนักข่าว Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งข้อมูลข่าวกรองให้ทางการอังกฤษทราบถึงแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษซึ่งอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการดังกล่าวแต่ทางการอังกฤษกลับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายหลังมีพฤติการที่อาจเป็นการก่อการร้ายและคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนจีเบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการโบลิเวียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียจับกุมตัวนายโรเจอร์มาเลกาอัยการสูงสุดและนายอันเบโตซาบานอุสอัยการประจำเมืองซานตาครูซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเพิกถอนวีซ่าบุคคลเหล่านี้เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดและกระทำการทุจริตเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายโฮเซลุยกันเบสโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีโบลิเวียระบุว่าทางการโบลิเวียได้ร้องขอหลักฐานจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การจับกุมตัวนายมาเรกาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้านสำนักงานอัยการสูงสุดโบลิเวียออกแถลงการประณามการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวอัยการสูงสุดพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการลักพาตัวนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยห้ามนายจ้างใช้ข้อมูลชีวมิติของลูกจ้างเพื่อให้ AI วิเคราะห์สภาวะอารมณ์และหากนำ AI มาใช้จนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมากนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนายนิวซัมย้ำว่า AI ควรช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัว นายนิวซัมยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ยังไม่ออกกฎหมายในการกำกับดูแล AI อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์จนอาจนำไปสู่ภัย

0: คุกคามต่อมนุษยชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำพุมเซ่เดี่ยวชาย

คะแนนต่อที่การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศปิยนัทเกิดสุขทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือพายไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากการแข่งขันประเภทนี้ไปครองนับตั้งแต่บรรจุการแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจีนและเหรียญเงินนักกีฬาจากไชนีสไทเปด้านการแข่งขันยูยิทสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิทสูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีเอาชนะเฟืองทิฮัวจากเวียดนามด้วยคะแนน6-4คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการตบเอาชนะโปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินคู่มือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2จากจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวะโตพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับเชลิฟยูนุสซาซัมบากับอาเมดทิจานจันโก้จากกาตาดีกรีแชมป์เอเชียนเกม2สมัยซ้อนและเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020 0-2เซต21-13และ12-21หล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับโคตะคุโรซาวะกับไทโตะมิซูมาชิคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมนี้เวลา10:00 นวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุด

0: ู้ชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร์
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต็ดในสายตานายกหรือมันก็แค่เด็กอมมือโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรงผู้มีเครื่องแบบกางเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพชพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนนี้อาแปะย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าว่าคนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆคงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งอู้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่อาแปะพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกเลือเอาบุญไอ้ที่ลือเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาก็ว่างานเนี้ยบริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลื้อไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวรอดจนเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแววจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยน

แปลงเป็นแหล่งเริงรมย์และซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ท่าสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นเหรอเต้นึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเข้าฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลโกงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทให้กินทุกครั้งเต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเข้าเลยแกคนอื่นน่ะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุกแสงจันทร์นวลอาบร่างผิวเซียดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก๊อปปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้นเสียงกดกิ่งเรียกยามสายวันอาทิตย์ปลุกเต้ลุกจากที่นอนเดินลงบันไดมาเปิดประตูชั้นล่างเมื่อเห็นหลินกับพ่อของเธอยืนอยู่หน้าบ้านเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกออฟฟิศสถาปนิกอินดี้รกรุงรังคับแคบไม่เหมาะกับแขก VIP แต่ยังไงจำเป็นจะต้องเปิดประตูกล่าวแสดงความต้อนรับอย่างทุลักทุเลขอโทษที่เพิ่งตื่นยังใส่ชุดนอนวิ่งวุ่นเปิดสวิตช์ไฟหน้าต่างพัดลมเพดานคิดจะชงกาแฟหลายอย่างอัดแน่นสมองภายใน 2-3 นาทีนั้นก่อนขอกลับขึ้นชั้นบนจัดการตัวเองให้เรียบร้อยขอโทษเธอด้วยนะมาหาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าชายสูงวัยมองหน้าลูกสาวก่อนหันมาพูดด้วยท่าทีเป็นกันเองเขาเป็นคนรูปร่างท้วมเตี้ยหน้า

ผมขาวเกลี้ยงเกลามีผมเรียบแร่แบบพระเอกหนังยุคเก่าแต่งลำลองด้วยกางเกงขาสามส่วนสีขาวเสื้อฮาวายสีฟ้าสดระหว่างล้างหน้าแปรงฟันเต้เต้คิดอยู่อย่างเดียวว่านายกเทศมนตรีไม่น่าจะมาดีเขาตั้งสัตย์กับตัวเองอย่างเด็ดขาดต่อหน้าอาแปะไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคนแบบนี้อีกที่ยังคงปักหลักอยู่นอกจากยังไม่หมดสัญญาบ้านเช่าหากพูดภาษาโรแมนติกสักหน่อยจะบอกเพียงว่ารอดูหัวใจของตัวเองค่อยๆลับหายจากลิ้นเท่านั้น2สัปดาห์ก่อนหน้านี้งานเพนสตรีทอาร์ตบนกำแพงด้านนอกร้านกาแฟที่สนับสนุนโดยอาแปะพอเยียวยาความสุขส่วนตัวคืนมาได้บ้างขยับฝีมือออกแบบลวดลายภาพขนาดใหญ่ชายชรายืนถือถุงชงกาแฟแบบโบราณหน้าเตาไม้ฟืนไอ้น้ำพุยพุ่งจากหม้อต้มเป็นประธานพร้อมลูกค้าอีก 2-3 คนที่นั่งล้อมวงจิบชาโขกมักรุกหัวร่อร่าแมวสีขาวท่าทางซุกซนตัวหนึ่งนั่งมองจากมุมล่างของภาพจับจังหวะจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟจับจังหวะมาจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟของอาแปะนั่นเองตอนเริ่มวาดคนพูดบอกว่าเขาทำอะไรบ้าบอแต่ว่าพอเป็นรูปเป็นร่างจึงมายืนมุงดูกลุ่มวัยรุ่นนั้นนำไปโพสต์ลงในโลกของโซเชียลปากต่อปากชวนแห่มาถ่ายรูปคู่กับภาพไม่ขาดสายเขาอดคิดว่าแค่ทำเรื่องเล็กๆต้นทุนต่ำแบบนี้ก็จุดกระแสพัฒนาได้โดยไม่ต้องพึ่งทุนยักษ์หรือว่างบประมาณมหาศาลค่อยทำภาพหลายจุดเพิ่มขึ้นย่อมเกิดความเคลื่อนไหวทีละนิดอีกไม่นานคนก็จะหันมาปรับปรุงตึกเก่ารักษาศิลปวัฒนธรรมได้เองสิ่งที่เขาทำอาจพิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการของชาวบ้านจริงๆว่าเป็นยังไงใครต่างรู้ว่านอกจากสิ่งปลูกสร้างที่นี่เต็มไปด้วยสตอรี่เรื่องราวนางงามคนแรกเมื่อ50ปีก่อนจนถูกนำมาตั้งเป็นชื่อถนนตำนานความรักระหว่างลูกสาวพ่อค้าคนจีนกับคนท้องถิ่นที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสน่ห์ยาแฝดเขาสนใจจนอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดอีกด้วยขนาดนั่งคิดถึงผลงานตัวเองอย่างมีความสุขจนกลางดึกคืนวันต่อมาอาแปะโทรมาบอกว่าภาพเขาถูกมือดีแอบเอาสีดำมาพ่นทับเสียหายใครทำวะเขาโกรธจนระงับอารมณ์ไม่อยู่

ผมล้วนมีค่าหายากใบที่ใหญ่ที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2เมตรดวงตาของเขามีประกายอาจจะเป็นสิ่งที่เขารักชอบจริงเป็นการส่วนตัวแต่จะมีประโยชน์อะไรที่จะมาคิดทำอะไรแบบนี้นอกจากเป็นการสร้างภาพลวงตาว่ามีความคิดอนุรักษ์เรียกคะแนนนิยมเป็นฉากหน้าสร้างพิพิธภัณฑ์เอาใจในฐานคะแนนเสียงแล้วนาทีสุดท้ายอาจรอจังหวะบอกว่าตนเองยอมเสียสละถอยความคิดส่วนตัวเพื่อส่วนรวมขนาดผมยังยอมตัดสินใจทาสีตามโครงการที่บริษัทเสนอซึ่งเป็นคุ้มกว่ามันก็แค่แสดงปาหี่อีกฉากที่ยังหลอกดึงเข้าไปร่วมวงด้วยหน้าตาเฉยนายกเทศมนตรีพล่ามต่อโชว์หัวคิดทันสมัยว่ากระแสถ่ายรูปเป็นปัจจัยที่5ของคนยุคใหม่ต้องการจัดวางโชว์จานให้ชาวบ้านได้มีโอกาสสัมผัสถ่ายรูปอย่างง่ายดายพร้อมยกตัวอย่างแบบอันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งออกมารูปตึกชิโนยุโรปเปียนที่เขาเคยเดินผ่านบ่อยๆนั่นเองถ่ายเอกสารขาวดำเติมรูปจานด้วยเส้นดินสอเปลอะไปทั่วผมอยากจะเอาจานหลายร้อยใบมาติดเอาไว้ทั่วตึกคนก็จะได้เลือกมุมถ่ายภาพตามสะดวกคงคิดว่าคนมีเงินมีอำนาจคิดทำตามใจตัวเองอย่างไรก็ได้เต้รู้สึกขำกับเทสของนายกพูดง่ายๆว่าเป็นคนมีรสนิยมแย่มากหากทำอย่างนั้นจะต่างอะไรกับเดินเข้าไปในร้านขายของชำสวนสนุกตลาดนัดแบกกระดินราคาถูกเอาแค่ปัญหาพื้นๆโอกาสที่จานราคาแพงเหล่านั้นจะถูกผู้เข้าชมเดินชนกระแทกแตกเสียหายภายในไม่กี่วันเขาทนข่มใจไม่วิจารณ์ความคิดอันเชยต่ำเตี้ยนั่งพยักหน้าอืออทำทีสนใจฟังการไล่เรื่องจานราชวงศ์อย่างผู้เชี่ยวชาญนานกว่าชั่วโมงรับปากขอเวลานั่งคิดออกแบบนำเสนอเพิ่มเติมภายหลัง5วันถัดมาโทรหาหลินฝากบอกพ่อเขาว่าเขาตัดสินใจปฏิเสธงานเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวคิดหลักที่เอาจานมาติดแบบเลอะเทอะเปลอะตึกนั้นคุณพ่อของหลินเป็นนักการเมืองคงจะเข้าใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่เขาว่าจะเรียกว่าเป็นการแก้แค้นส่วนตัวง่ายๆตรงไปตรงมาก็ย่อมได้คนอย่างเขาไม่มีชั้นเชิงอะไรซับซ้อนแค่ไม่อยากเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ถูกชาวโลกคนใดหลอกอีก

คนย่านเมืองเก่าไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะใช้สีอะไรทาตึกทุกหลังข้อเสนอจึงออกมามากกว่า10สีแล้วก็ไม่มีใครยอมถอยให้ใครพ่อของหลินหาสถาปนิกมีฝีมือระดับพื้นๆคนหนึ่งมาออกแบบพิพิธภัณฑ์จานจนเสร็จงานที่ออกมาพูดได้ด้วยคำล่ามาแรงของชาวสถาปัตย์ว่าบ้องแปลว่าดูไม่เนียนเลอะเทอะถึงขั้นแย่มากกลับได้รับความสนใจแต่ละวันคนแห่มาเที่ยวชมถ่ายรูปกับจานนำไปโพสต์โด่งดังในโลกโซเชียลแต่แล้วเปิดชมฟรีได้ยังไม่ครบเดือนกลับประกาศปิดตัวลงกระทันหันอย่างไม่ทราบสาเหตุเต้เท่านั้นที่รู้ดีว่าจานสุดรัศสุดหัวของนายกเทศมนตรีที่จัดแสดงเกิดรอยปลิดแตกหลายใบร้อนถึงหลินต้องมาขอให้เขาไปช่วยออกแบบจัดการใหม่ทั้งหมดทางนั้นพร้อมจะยอมทำตามข้อเสนอแนะจากเขาทุกอย่างลูกสาวนายกเทศมนตรีชอบมนุษย์ต่างดาวตรงไหนวะโง่เซ่อขนาดนั้นเพื่อนหญิงที่เคยหลอกเต้เต้ทำคลิปฉาวสมัยเรียนพูดสอดขึ้นเธอเชื่อว่าน้องหลินคนนั้นสร้างแผนทำจานแตกหวังดึงเขาอยู่ต่อความรักนั่นแหละคือคำตอบส่วนพ่อตาจะลองใจลูกเขยในอนาคตด้วยหรือไม่นั้นคงไม่มีใครรู้ไปเสียทุกเรื่อง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: ดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญา
8: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
9: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
10: สคร.1เชียงใหม่

0: รณรงค์กระตุ้นเตือนประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี2569แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าองค์กรรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลกกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วโลกรู้ถึงความรุนแรงของโรคนี้เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่มียารักษาหากป่วยแล้วจะเสียชีวิตทุกรายโดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า Act Now You Me Community รวมพลังหยุดยั้งโรคพิษสุนัขบ้าโดยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถพบได้ตลอดทั้งปีหากมีอาการป่วยผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกรายซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทั้งสุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสำหรับในประเทศไทยเกิดจากสุนัขเป็นหลักไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อสามารถรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ทั้งนี้ขอความร่วมมือร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยใช้หลัก5ยอได้แก่อย่าแย่ให้สุนัขโมโหหรือโกรธอย่าเหยียบหางหัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือเลียแผลให้รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดใส่ยากักสัตว์ดูอาการ10วันรีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 1-661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ไม่น่าเชื่อเลยว่าศิลปินสมัยนี้จะทำตัวเหลวไหลอย่างนี้อ่านข่าวแล้วรู้สึกไม่ดีเลย
1: บ่นอะไรพึมพำอยู่คนเดียวจ๊ะ
2: ก็ข่าวที่ลงน่ะสิคะบอกว่าศิลปินคนนี้ค่ะพูดจาหยาบคายมากแถมยังมีเรื่องชกต่อยกับคนอีกหลายคนเลยนะคะแย่จังเลยนะคะถ้าเป็นคนมีชื่อเสียงและประพฤติตัวแบบนี้ค่ะ
1: เรื่องอย่างนี้ต้องฟังหูไว้หูจ้ะ
2: แล้วทำไมต้องฟังหูไว้หูด้วยล่ะคะ
1: ก็ฟังหูไว้หูเป็นสำนวนแปลความตรงๆว่าฟังหูหนึ่งเก็บไว้หูหนึ่งหมายความว่าเมื่อฟังข้อความหรือเรื่องราวใดๆอย่าเพิ่งเชื่อหรือคล้อยตามไปทั้งหมดให้ฟังแล้วนำมาพิจารณาว่าสิ่งที่ฟังมานั้นถูกต้องหรือไม่มีเหตุผลสมควรเชื่อหรือไม่ข้อความนั้นเป็นความจริงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่มีหลักฐานหรือมีเหตุผลหรือไม่และที่สำคัญข้อความหรือเรื่องที่ได้ฟังมานั้นเป็นไปเพื่อความดีความเจริญสร้างสรรค์หรือไม่อย่างเช่นถ้ามีคนมาบอกว่าเพื่อนสนิทเราไปนินทาเราให้คนอื่นฟังเสียเสียหายหายก็ฟังหูไว้หูสำนวนฟังหูไว้หูเป็นสำนวนที่สอนให้พิจารณาเรื่องที่ได้ยินได้ฟังด้วยเหตุผลที่เป็นธรรมมีสามัญสำนึกปราศจากอคติของความโลภความโกรธความหลงจะทำให้เราไม่ถูกหลอกลวงให้เชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำให้มีสติสามารถดำเนินการต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2: สำนวนสั้นๆแต่มีความหมายกินใจมากสอนให้เชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องราวที่ได้ยินมาอย่างมีเหตุมีผลอย่าคล้อยตามเรื่องราวที่ได้ยินหรือได้ฟังมาทั้งหมดให้พิจารณาอย่างเป็นธรรมปราศจากอคติ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อน้องเล็กอ่านข่าวก็ต้องอ่านด้วยใจเป็นกลางอย่าคล้อยตามไปทั้งหมดต้องดูจากหลักฐานและเหตุผลประกอบด้วยนะจ๊ะ
2: แสดงว่าการที่เราเชื่ออะไรง่ายๆนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่ที่ถูกก็คือต้องฟังหูไว้หูใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะ

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันนะครับอัปเดตสถานการณ์เตือนภัยพิบัติกันนะครับเกาะติดข่าวเตือนภัยพิบัติกันรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับหรืออวชท.หรือองค์กรภาคีนะครับก็ติดตามรับฟังผ่านทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM ในเครือข่ายของอวชท.ทั่วประเทศนะครับทั้ง4ภูมิภาคและก็ฟังผ่านทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ pakifm.org pakifm.org นะครับทาง YouTube pakifm แล้วก็ Facebook ครับมีรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวFacebook ของสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับรวมถึงเพจขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยก็สามารถจัดติดตามรับชมรับฟังได้นะครับทั้งสดแล้วก็ออนไลน์แล้วก็ออนแล้วก็ย้อนหลังนะครับผ่านทางออนไลน์โซเชียลมีเดียกันด้วยนะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวนะครับเราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งเตือนสาธารณภัยในรอบ24ชั่วโมงประจำวันที่30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 18:00 นจนถึงวันที่1ตุลาคม2569นะครับ 18:00 นนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปก็ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องครับอาจจะเป็นปภ.หรือท้องถิ่นนะครับเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างถุงฉุกเฉินกระสอบชากระสอบทรายด้วยนะครับก็เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็งดนะทำกิจกรรมในพื้นที่เสี่ยงและรวมถึงงดเที่ยวถ้ำและก็น้ำตกในช่วงนี้ด้วยนะครับก็24ชั่วโมงจากนี้ไปในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพทันทีนะก็คือจังหวัดทางภาคเหนือก็คือจังหวัดกำแพงเพชรครับที่อำเภอเมืองอำเภอขานุวรรักษ์บุรีนะครับอำเภอคลองขุนอำเภอคลองลานอำเภอปางศิลาทองอำเภอโกสัมพิสะพ่อขำพีนครนะครับนี่ก็คือในส่วนของทางด้านพื้นที่นะครับในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับรวมถึงในส่วนของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอเมืองอำเภอลาดยาวและก็จังหวัดอุทัยธานีที่อำเภอเมืองอำเภอสว่างอารมณ์นะครับนี่คือเตรียมความพร้อมนะพร้อมที่จะยกของตอนนี้ต้องบอกเลยว่าต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วนะครับแต่เตรียมพร้อมที่จะอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้ทันทีนะครับในส่วนของภาคกลางครับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราจันทบุรีเพชรบุรีปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสุทรปราการและก็กรุงเทพมหานครนี่คือเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะก็ย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับก็น้ำจะล้นตลิ่งนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับใน24ชั่วโมงจากนี้ไปปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ตอนบนของประเทศระดับสูงนะครับส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งกันเลยนะครับดังนั้นในภาคกลางครับใครที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยครับอำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงอำเภอบ่อพลอยอำเภอหนองปลืออำเภอไซโยกนะครับนี่คือต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วนะครับจังหวัดราชบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบางแพอำเภอบ้านโป่งอำเภอบ้านท่ออำเภอปากท่อนะครับอำเภอวัดเพลงอำเภอโพธารามครับที่ต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มคนบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอบางปลาม้าอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองครับจังหวัดชัยนาทอำเภอเมืองอำเภอมโนรมอำเภอวัดสิงห์อำเภอสัพพยาครับนี่ก็เป็นจังหวัดที่ต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพทันทีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอพรมบุรีอำเภออินบุรีครับจังหวัดอ่างทองที่อำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับนครศรีอยุธยาก็จะมีอำเภอท่าเรืออำเภอนครไทยอำเภอบางบานอำเภอบางปะหันอำเภอบางปะอินอำเ อำเภอบางไทรอำเภอผักไห่อำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเสนานะครับที่ต้องยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพทันทีนะครับก็ระวังน้ำล้นตลิ่งตอนนี้น้ำเหนือมาแล้วนะครับจังหวัดนครนายกทุกอำเภอครับใครอยู่นครนายกนะครับเตรียมพร้อมทุกอำเภอจังหวัดปราจีนบุรีเตรียมพร้อมทุกอำเภอครับจังหวัดสระแก้วอำเภอเมืองอำเภออรัญญประเทศอำเภอเขาฉะกันนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราครับที่อำเภอเมืองอำเภอคลองเขื่อนอำเภอท่าตะเกียบอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอพนมสารคามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดระยองที่อำเภอเมืองอำเภอเขาชะเมาอำเภอแกลงจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอมะขามอำเภอแก่งหางแมวอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดเพชรบุรีครับที่อำเภอท่ายางอำเภอบ้านแหลมอำเภอแก่งกระจานจังหวัดปทุมธานีครับที่อำเภอเมืองอำเภอธัญบุรีอำเภอสามโคกอำเภอหนองเสือจังหวัดนนทบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอบางกรวยอำเภอเกาะเกร็ดนะครับจังหวัดนครปฐมอำเภอนครไสยศรีชัยศรีอำเภอบางเลนอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครอำเภอเมืองอำเภอบ้านแพรวครับจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอครับจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่ออำเภอบางพลีอำเภอบางเสาธงและก็กรุงเทพมหานครก็เขตคลองสามวานะครับแล้วก็เขตสายไหมและก็เขตหนองจอกนะครับที่ต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมเนื่องจากว่าปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ตอนบนของประเทศนะครับลงสู่ระดับในสุดในก็เข้าสู่ไปในส่วนของพื้นที่ที่กล่าวไปนะครับก็ส่งผลทำให้น้ำลดล้นตลิ่งนะครับนั่นก็เตรียมพร้อมไปเลยนะครับนี่คือในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังใน24ชั่วโมงจากนี้ไปพร้อมกับอพยพนะครับมาที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ต้องเฝ้าระวังครับอันนี้คือเฝ้าระวังนะเฝ้าระวังนะครับว่าถ้ามาก็ต้องเตรียมพร้อมอพยพนะครับตอนนี้จังหวัดดังกล่าวที่กล่าวไปข้างต้นนั่นก็คือต้องยกของที่สูงแล้วเตรียมพร้อมอพยพนะนี่คือจังหวัดที่เฝ้าระวังให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงนะครับก็เลยทำให้ฝนตกลดลงนะแต่ยังคงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ครับภาคใต้ฝั่งภาคใต้นะครับทางด้านของกระบี่ที่อำเภอเมืองอำเภอเหนือคลองจังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนอำเภอสิเกาจังหวัดสตูลที่อำเภอเมืองอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังกับอำเภอละงูนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่จะน้ำล้นตลิ่งนะครับต้องนี่คือเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำล้นตลิ่งนะครับน้ำท่วมขังเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่โดยเฉพาะนะครับภาคเหนือจังหวัดตากอำเภอเมืองอำเภอบ้านตากอำเภอวังเจ้าอำเภออุ้มผางอำเภอแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกอำเภอบางระกำครับจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอบันตพิสัยนะครับบันพธิสัยนะครับแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีที่อำเภอทับทันนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับก็คือกรุงเทพมหานครเลยนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งนะครับกรุงเทพมหานครนะครับที่ต้องเฝ้าระวังคือเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งครุเขตบางกะปิเขตบางซื่อเขตบางนาเขตบางบอนเขตบางพลัดเขตบางเขมเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตพญาไทเขตพระโขนงเขตมีนบุรีเขตราชทีวีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตหลักสี่และก็ห้วยขวางนะครับนี่คือพื้นที่จะเจอน้ำล้นตลิ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษและก็ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะไฟฟ้านะครับช็อตในเวลาน้ำท่วมนะครับแล้วก็ระวังอันตรายจากการขับรถลุยน้ำฝนลุยน้ำด้วยนะครับก็ต้องฝากไว้อย่าไปลุยนะครับแล้วก็งดการเที่ยวถ้ำและก็น้ำตกกันนะครับในส่วนของพื้นที่น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและก็พื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งนะครับก็ทางของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและก็กรุงเทพมหานครนะครับไปดูเรื่องของฝนครับทางด้านฝนฟ้าคะนอง ก็ยังคงมีฝนกันอยู่นะครับทั้ง4ภูมิภาคครับก็เนื่องจากบ้านเราเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้ทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองครับอันดับของภาคเหนือก็จะไปตกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับแล้วก็ทางด้านของภาคอีสานก็จะตกที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีครับภาคกลางก็จะมีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสุสงครามสุพรรณบุรีและก็กรุงเทพมหานครส่วนภาคใต้ก็ตกฝนตกนะครับฝนฟ้าคะนองทุกจังหวัดนะครับ14จังหวัดของภาคใต้ก็ฝากกดติดตามข่าวสารนะก็ติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับทางสถานีกระจายเสียงที่ฟังอยู่คันนี้หรือทางสื่อโซเชียลมีเดียของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดหรือถ้าท่านพบเหตุการณ์ต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถโทรแจ้งสายด่วนของปภ.ได้นะครับ1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับสายด่วน1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันข่าวสารกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติยังคงคาดการณ์กันต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาถึง3ตุลาคมพื้นที่ต้องเฝ้ารับน้ําแล้วก็น้ําล้นตลิ่งน้ําท่วมขังนะครับเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมอพยพได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยต้องเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างอาหารน้ําดื่มนะครับยารักษาโรคติดไว้ในกระเป๋าฉุกเฉินกองฉุกก็คือกระเป๋าที่กันน้ําได้นะครับก็ในพื้นที่ที่ต้องรับความเสี่ยงกันต่อนะครับถึงวันที่3ตุลาคมระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังสองภาคครับคือภาคเหนือกับภาคกลางครับภาคเหนือจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับนี่คือในส่วนของทางด้านของภาคเหนือภาคกลางครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมนะครับภาคกลางก็คือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราระยองจันทบุรีเพชรบุรีปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและก็กรุงเทพมหานครนะครับก็เขตที่ต้องเจอน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่3ตุลาคมก็ฝากทุกท่านติดตามนะรับพร้อมรับสถานการณ์ปฏิบัติตามขั้นนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันข่าวสารกระทรวงมหาดไทยประจำวันที่30กันยายน2569นะครับพยากรณ์คาดการณ์สถานภัย24ชั่วโมงถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1ตุลาคมนะก็ฝากเบอร์สายด่วน1784นะครับสายด่วนของปภ.โทรประสานงานได้เลยนะครับแล้วก็ทางแชทไลน์ก็ปภ.รับแจ้งเหตุ147นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ก็จะต้องนะเราต้องประสานงานกันนะครับใครที่อยากถามข้อมูลนะครับก็สามารถถามข้อมูลจากทางของปภ.หรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกันได้เลยนะครับไปที่นะครับเดี๋ยวดูเวลาอีกสักนิดนึงนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันเกาะติดความเคลื่อนไหวของแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ของพยากรณ์อากาศประจำวัน24ชั่วโมงจากข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้บริการนะครับรายการเกาะติดสกิดข่าวก็มาติดตามข่าวสารการเตือนภัยนะครับเกาะติดข่าวเตือนภัยพิบัติกันก็ก่อนที่จะไปติดตามพยากรณ์อากาศชนะของกรมอุตุนิยมวิทยาเราไปตรวจสอบนะครับแผ่นดินไหวกันสักหน่อยนึงนะครับมีรายงานจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีแผ่นดินไหวในวันนี้นะครับ2จุดด้วยกันนะครับวันนี้วัน3จุดนะล่าสุดมาแล้วนะครับก็ในส่วนของวันที่30กันยายนนะครับเกิดแผ่นดินไหวรอบแรกนะครับที่ประเทศเวียดนามนะตอนขณะเวลาตามประเทศไทยนะครับ 8:37 น. 4.6 มินิจูดครับลึกลงไป10กิโลเมตรนะครับที่เวียดนามนะครับ 4.6 นะครับแผ่นดินไหว 4.6 มินิจูดนะครับซึ่งก็ห่างจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไป276กิโลเมตรนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อเวลา 8:37 นาทีของวันที่30กันยายนนะครับแล้วก็มีแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับขนาด 4.1 มินิจูดครับตอน 9:35 นาทีที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นนะครับเวลา 9:35 นาทีของวันที่30กันยายนขนาดนะครับ 4.1 แมกนิจูดลึกไป10กิโลก็ห่างจากประเทศไทยก็คือห่างจากภูเก็ตไปนะครับอำเภอเมืองภูเก็ตไป462กิโลนะครับนี่ก็ที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีแผ่นดินไหวอีกครั้งนึงนะครับที่ประเทศเมียนมานะครับอันนี้คือ3ประเทศเลยนะเวียดนามตอน 8:37 นาทีแล้วก็อินโดนีเซีย 9:35 นาทีแล้วก็ 9:36 นาทีประเทศเมียนมานะครับก็ไหว 2.6 ไม่ได้จุดลึกลงไป10กิโลนะครับซึ่งก็ห่างจากอำเภอริมโขมจังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงของครับตำบลริมโขงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไป93กิโลนะครับนะ93กิโลนะครับนี่ก็คือในส่วนของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นในเพื่อนบ้านของเรานะครับอันนี้ก็อัปเดตกันถ้าย้อนกลับไปนะครับมีแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่ด้วยนะครับเมื่อวันที่29นะครับเมื่อวันที่29กันยายนเวลา 19:08 นาทีนะครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.4 แมกนิจูดลึกลงไป2กิโลครับที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับตำบลหลงขอดนะครับอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.4 แมกนิจูดลึกลงไป2กิโลนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลไล่เรียงกันถ้าไปดูของอินโดนีเซียนะเกาะสุมาตราเนี่ยมีไหวตอนวันที่28กันยายนตอนช่วง 3:34 นาที 4.4 แมกนิจูดลึกไป10กิโลนะครับแล้วก็ตอน 9:00 นนะ24ชั่วโมงนะ 3:43 ใช่ไหมแล้วก็ไหวอีกรอบหนึ่งก็คือตอน 9:35 นาทีตามประเทศไทยนะครับ 4.1 แมกนิจูดลึกลงไป10กิโลก็คืออยู่ที่ตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวก็อัปเดตข่าวสารกันเรื่องของแผ่นดินไหวคือแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทุกวันนะครับก็ไหวก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็มีช่องทางในการรายงานให้พวกเราได้ทราบกันว่าไหวขนาดนี้ถ้าก็ไหวมากกว่านี้เราต้องเตรียมตัวอย่างไรอันนี้ก็เป็นการวางแผนกันนะครับไปที่ด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับนักพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่30กันยายนตั้งแต่เวลา 18:00 นถึงวันที่1ตุลาคม 18:00 นของวันที่1ตุลาคม2569นะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มีพยากรณ์อากาศรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยและก็ส่วนประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมทั้งนี้นอกจากนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันแล้วนะครับก็ยังคลุมอ่าวไทยนะแล้วก็มีกำลังค่อนข้างอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้นะครับแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างตอนล่างนะครับแล้วก็สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังแรงปานกลางนะครับโดยที่มีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับบริเวณเรือทางทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยหรือเลี่ยงกัน เดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองนะครับไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะตกที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตราดพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะตกที่หนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสในส่วนของภาคกลางครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและก็สระบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับไปในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและก็ปัตตานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังสตูลนะครับนะฮะที่ต้องในส่วนของภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่เป็นฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับก็จะมีฝนฟ้าฝนนะครับตกร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับก็24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันนะครับกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกครับว่าช่วงนี้ก็ยังคงเติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับหลายจุดก็ตอนนี้ได้ทั้งข้าวทั้งน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับในพื้นที่ก็อย่างที่บอกครับพอน้ำท่วมมาเนี่ยถนนก็การจะเป็นคลองนะครับแต่ต้องมีเรือต้องมีเรือไว้นะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่จะต้องมีไว้นะครับเพราะว่าทางศูนย์เตือนภัยธรรมชาติก็แจ้งว่าขอพี่น้องประชาชนเตรียมถุงฉุกเฉินถุงฉุกเฉินเรามีอะไรบ้างนะก็ต้องมีเครื่องรับวิทยุนะมีไฟฉายมี power bank นะครับมีอุปกรณ์ต่างๆที่ควรติดไว้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฐานด้านของข้อมูลนะส่วนหนึ่งนะจากด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิตอลเพื่อสิทธิ์และสังคมครับไปอัปเดตข่าวสารกันในรายภาคกันนะครับก็จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นพื้นที่รับน้ำนะครับทางด้านของสอบตเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยชายแดนใต้นะครับบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือประชาชนทันทีนะครับยะลาครับมีการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของโครงการรัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัตินะประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นของจังหวัดยะลาครับมีการประชุมกันนะครับแล้วก็ทางอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีผนึกกำลัง3เทศบาลนะครับมอบกระสอบป่าน 2,000 ใบแล้วก็ในส่วนของสุพรรณบุรีนะครับก็ลงพื้นที่เทศบาลตำบลสามชุกเร่งระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนรับมือวิกฤตน้ำท่วมในรอบปี2560นะก็รอบ60ปีนะครับผนึกกำลังโรงพยาบาลสามชุกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่นะครับแล้วก็มีทางชาวสงขลาส่งต่อทานน้ำใจให้ในบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับผู้ประสบภัยนะก็ขอบพระคุณอนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะครับอ่ะไปนะสงขลาทานน้ำใจนะช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคกลางนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันด้วยเวลาแล้วเวลาของรายการเกาะติดสกิจข่าวเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการเกาะติดสกิจข่าวได้ทุกวันนะครับในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.แล้วก็ในช่วง 7:30 น.ถึง 8:00 น.ได้นะครับอัปเดตทั้งรายการสดแล้วก็รายการดีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีนะครับวันนี้เวลาของรายการเกาะติดสกิจข่าวเวลาหมดแล้วผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าชุดดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับถ้าท่านฟังตรงวันเนี่ยวันนี้จะเป็นวันที่1ตุลาคมนะซึ่งถ้าจะดูทั่วๆไปก็จะเป็นบอกว่าเป็นวันปกติก็แค่วันขึ้นเดือนใหม่1ตุลาคมแต่ว่าสำหรับท่านที่เกษียณอายุราชการแล้ววันนี้จะเป็นวันที่เป็นอีก1วันเนาะที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านปกติเราจะเกษียณอายุราชการเนี่ยมักจะเกษียณช่วง30กันยาแล้วก็เริ่มต้น1ตุลานะครับจะเป็นวันเกษียณอายุราชการเพราะว่าปีงบประมาณของราชการจะสิ้นสุด30กันยานะครับคราวนี้ท่านลองคิดภาพเนาะผมว่าช่วงเวลาที่ยาวนานมากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตของข้าราชการหรือคนทำงานทั่วไปก็ได้นะครับแต่คนทำงานอาจจะไม่ได้เกษียณวันนี้ทั้งหมดนะถ้าเป็นเอกชนเนี่ย ก็แล้วแต่ว่าเขาจะจ้างถึงอายุเท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นราชการทั่วไปเนี่ยเราเรียนหนังสือมาเนี่ยเราเรียนหนังสือมาประมาณสมมติเข้าโรงเรียนตอนอายุ3ขวบจบปริญญาตรีอายุ22นะครับเราเรียนมาประมาณ19ปีถ้าใครต่อปริญญาโทก็อาจจะอีก2ปีก็21ปีนะครับให้แถมปริญญาเอกด้วยอ่ะอีก3ปีหรือ5ปีเลยอ่ะอย่างมากก็26ปีแต่เราอ่ะมักจะทำงานมาตั้งแต่สมมติว่าจบปริญญาเอกนะทำงานตั้งแต่อายุสัก30เลยอ่ะแต่จริงๆเราทำก่อนนะอ่ะ26ก็ได้อ่ะ26จนอายุ60เนี่ยเราทำงานมาทั้งสิ้น34ปีนะโดยประมาณนะแล้วแต่คนเริ่มทำงานช้าเร็วอีกแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าช่วงเวลาในการทำงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกินครึ่งของเวลาของอายุชีวิตเราทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับจะเรียกว่าประสบการณ์ของการถ้าเป็นใครเป็นคนทำงานประจำก็คือตอนเช้าต้องรีบตื่นเช้าเพื่อเดินทางไปที่ทำงานทำเสร็จตอนเย็นหรือตอนมืดก็จะเสร็จงานแล้วกลับบ้านเราจะมีชีวิตแบบนี้30กว่าปีแล้ววันนี้วันที่1ตุลาชีวิตมันจะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆชีวิตแบบนี้จริงๆมันไม่ได้เริ่มแค่ตอนช่วงเราทำงานนะครับมันเริ่มตั้งแต่เราเรียนหนังสือเลยเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่านั้นตื่นเช้าไปเรียนเสร็จหมดเวลาเรียนก็กลับบ้านตอนเช้าก็ตื่นไปเรียนแล้วก็เสาร์อาทิตย์อยู่บ้านก็จะเป็นจะเรียกว่าไลฟ์สไตล์ดีกว่าไลฟ์สไตล์ของเราจะเป็นแบบนั้นมาตลอดแต่วันที่เกษียณเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นครับเราไม่จำเป็นต้องรีบตื่นไปทำอะไรละเพราะว่าเกษียณแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่ชัดเจนว่าแบบ8โมงถึง5โมง5โมงเสร็จกลับมาบ้านอะไรเงี้ยเราอาจจะอยู่บ้านทั้งวันก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากมาชวนคุยเพลินมันเป็นจังหวะช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาที่เกษียณอายุนะครับผมตัวผมเนี่ยยังไม่เกษียณอายุนะครับยังคงทำงานอยู่นะครับแต่บังเอิญผมอย่างที่ท่านจะเรียกว่าเคยฟังรายการ MBA Weekly ซึ่งจบไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็พอดีหมดวาระของการเป็นผู้อำนวยการโครงการในวันที่30กันยาพอดีก็เริ่มใหม่วันที่1ตุลานะครับแต่ผมไลฟ์สไตล์ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากหรอกเพียงแต่1บทบาทหายไปแต่ต้องบอกว่าผมอ่านหนังสือหลายๆเล่มมันก็เหมือนกับอ่านตามวัยอ่ะพออ่านหนังสือหลายๆเล่มเข้าเนี่ยก็มีคำแนะนำประเภทเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษียณอายุแล้วผมก็รู้จักจะเรียกว่ารุ่นพี่หลายๆคนที่ทยอยกันเกษียณอายุนะหัวหน้าเดิมผมสมัยผมทำงานที่ยังไม่เป็นอาจารย์ก็เกษียณอายุกันไปหมดแล้วแล้วก็มีโอกาสได้เจอท่านบางท่านนะครับก็เลยได้แลกเปลี่ยนกันนะครับทั้งจากหนังสือทั้งจากคนที่เกษียณอายุไปแล้วก็เลยขอสรุปข้อแนะนำแล้วกันนะผมยังไม่เกษียณนะผมยังคงไปแนะนำให้ใครต่อใครจากประสบการณ์ตรงไม่ได้แต่ว่าก็ขอหยิบยกจากหนังสือหลายๆเล่มที่อ่านคนที่เกษียณอายุหลายๆคนที่ผมดูว่าเขาเป็นคนที่เกษียณอายุที่มีความสุขนะข้อแรกนะบอกว่าอย่ารีบหางานทำเพียงเพราะกลัวว่างครับคือบางคนเนี่ยเหมือนกับติดงานก็เลยแบบเกษียณแล้วก็พยายามจะหานู่นนี่นั่นทำบางทีก็ไปรับบทบาทใหม่ทันทีเลยซึ่งบางคนก็ต้องยอมรับนะครับว่าความรู้ความสามารถท่านเนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่ติดต่อนะให้ท่านทำนู่นทำนี่เป็นที่ปรึกษาที่นู่นที่นี่เยอะคือผมไม่ได้บอกห้ามทำงานนะครับเดี๋ยวจะมีข้อแนะนำข้อถัดไปแต่ว่าผมว่าช่วงแรกของการเกษียณเนี่ย
น่าจะเป็นช่วงที่เราจะได้ถือโอกาสพักผ่อนหลังจากต้องเรียกว่าเราทำงานกันมาเหน็ดเหนื่อยเป็นระยะเวลายาวนานนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องพักเป็นแบบ5ปี10ปีอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะถือว่ามันเหมือนกับช่วงที่ตอนเราเรียนจบใหม่ๆเนี่ยบางคนก็จะมีแก็บเยียร์เขาเข้าใจว่าแก็บเยียร์ไหมฮะคือบางทีเรียนจบใหม่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้พุ่งไปที่การทำงานทันทีเขาก็จะมีเวลาท่องเที่ยวเวลาเดินทางเพราะว่าเขารู้ไงว่าทำงานแล้วโอกาสจะลามาท่องเที่ยว3เดือน6เดือนเนี่ยมันไม่มีผมว่าเหมือนกันมันเป็นช่วงทรานซิชั่นน่ะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นน่ะก็อย่าเพิ่งไปรับตำแหน่งหรือว่าหางานทันทีหางานทันทีเราก็อาจจะใช้เวลากับตัวเองนะครับเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าใครเคยทำงานราชการทำงานประจำมาเนี่ยก็จะมีคนบอกให้เราทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดคราวนี้ลองถามตัวเองว่าฉันอยากทำอะไรนะครับเป็นโอกาสที่หาได้ยากนะหาได้ยากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะแน่นอนผมพูดต่ออีกนิดนึงสำหรับบางคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจนะก็บอกอาจารย์หยุดไม่ได้หรอก3เดือนไม่มีจะกินอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นแบบนั้นแน่นอนเราก็ต้องวางแผนก่อนเกษียณละว่าเกษียณแล้วจะทำอาชีพอะไรแบบไหนยังไงนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ทั่วๆไปที่เราคิดว่าโอ้เราก็ได้เงินบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรืออะไรก็ตามนะครับที่จะพออยู่ได้ระดับนึงเนี่ยก็ใช้เวลาหยุดพักแล้วก็ถามตัวเองจริงๆนะครับอันที่2นี่ก็ได้อ่านหนังสือเจอหลายๆเล่มพูดถึงนะครับเขาบอกหลายครั้งอ่ะคนเกษียณเนี่ยมันเหมือนกับตอนแรกก็ชอบแหละว่าเอ้ยตื่นมาสบายตื่นสายได้ไม่ต้องไปทำอะไรจิบกาแฟเดินเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มาถึงจุดนึงเนี่ยมันเหมือนชีวิตมันว่างเปล่าครับเพราะว่าทั้งชีวิตเรานะแต่ตอนเด็กเราก็ตื่นมาเราก็มีสิ่งที่ต้องทำก็คือไปเรียนหนังสือ19ปีผ่านไปตื่นขึ้นมาสิ่งที่ต้องทำก็คือไปทำงาน30กว่าปีผ่านไปเกือบทั้งชีวิตเราตื่นมาเรามีเหตุผลที่เราต้องทำอะไรสักอย่างนึงหลังก็เกษียณปุ๊บนึกไม่ออกวันนี้ทำอะไรดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุผลที่จะทำให้เราตื่นขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนึงไม่ต้องเป็นสิ่งยิ่งใหญ่นะไม่ต้องไปเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นครับเช่นเราอ่านหนังสือเล่มนี้มานานละเช่นเราอยากเล่นกีฬาประเภทนี้มานานละไม่มีโอกาสได้เล่นเลยหรือเป็นคนที่ชอบดูแลสวนปลูกผักผลไม้หรือบางคนชอบเขียนหนังสือบางคนชอบสอนนะก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้มุดเป็นอาจารย์พิเศษหรือว่าจะไปสอนเปิดคอร์สสอนอะไรต่างๆนานาทำพอดแคสต์นี่ก็ใช่ผมก็ยังคิดนะผมจะทำไปจนถึงผมเกษียณแล้วตอนเกษียณเนี่ยผมว่าพอดแคสต์ถ้ายังมีคนฟังอยู่นะครับแต่ก็คงแบบเป็นพอดแคสต์ที่ยาวนานมากนะแต่ว่ามันจะเป็นพอดแคสต์ที่เรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกตื่นขึ้นมาวันนี้เราเรื่องนี้มาคุยในพอดแคสต์ดีกว่าอะไรเงี้ยหรือใครอยากทำงานอาสานะช่วยเหลือสังคมได้เลยฮะเพราะตอนนี้เรามีเวลาเหลือเฟืออีกอันนึงที่ผมคิดว่าถ้าเกิดใครมีลูกนะก็มักจะเป็นกิจกรรมฮิตของชาวเกษียณคือดูแลหลานเพราะว่าลูกเราอ่ะพอเราเกษียณเนี่ยลูกเราก็จะมีอยู่ในวัยที่เขาแต่งงานมีลูกกันแล้วก็จะมีลูกเล็กๆแล้วเขาก็จะอยู่ในวัยที่เขาจะยุ่งนะเขาต้องมีงานบางทีทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานแล้วลูกเราถ้าใครมีลูกชายก็มีลูกสะใภ้ถ้าใครมีลูกสะใภ้ก็มีลูกเขยไอ้ถ้าใครมีลูกสาวก็มีลูกเขยเนี่ยเขาอาจจะต้องฝากเราช่วยดูแลนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเป็นเหตุผลในการตื่นของเรานะว่าเราตื่นมาได้ดูแลหลานหรือใครไม่มีลูกไม่ต้องกลัวหรือมีลูกก็ได้ฮะท่องเที่ยวฮะถ้าใครมีคู่ชีวิตแต่งงานกับภรรยามีสามีอะไรเงี้ยก็เดินทางท่องเที่ยวกันหรือจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่เราอยากทำมานานครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีพลังฮะมีพลังคืออย่าให้แบบผ่านไปแต่ละวันแล้วแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีข้อ3ครับเราวัยเกษียณคือวัย60บวกต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่จริงๆสำคัญตั้งแต่ทุกช่วงวัยนะแต่ว่าวัย60บวกเนี่ยรักษาสุขภาพครับคือเวลามีเยอะจริงแต่สุขภาพไม่ดีเราจะเอาเวลาไปทำอะไรไม่ได้นะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วนะการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอออกกำลังกายให้หัวใจเต้นแรงการเข้าฟิตเนสนะครับเราไม่ต้องการมีกล้ามไปประกวดอะไรขนาดนั้นครับแต่เราต้องการไปสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งนับวันมันก็จะอ่อนแอลงนะครับสำหรับคนที่อายุเยอะนะครับ
เราฝึกบาลานซ์ฝึกการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับใครชอบเดินเดินครับบอบชอบว่ายน้ำว่ายน้ำชอบขี่จักรยานขี่จักรยานชอบเล่นพิกเกอร์บอลนะผมก็หวังไว้ว่าตอนผมอายุ60ผมก็ยังเล่นอยู่เพราะผมเห็นรุ่นพี่อายุ60หลายๆคนเล่นแต่จริงๆตอนนี้ก็เล่นแล้วนะผมมาเล่นเล่นอยู่แล้วแต่ว่าก็วันนั้นเจอไปแข่งนะผมไม่แข่งนะเจอคู่แข่งผมเพื่อผมไม่แข่งรายการ50บวกคู่แข่งผมอายุ72ครับก็ไอ้โหเขาเรียกไอดอลเลยเฮ้ยจะ72ผมยังไปแข่งได้นี่ผมจะแฮปปี้มากเลยนะครับเป้าหมายไม่ใช่แค่อายุยืนอย่างเดียวนะคือมันคือเราได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็ร่างกายเราก็แข็งแรงด้วยนะครับมาถึงข้อแนะนำลำดับถัดไปนะครับคืออยากชวนเรียนรู้เรื่องใหม่ๆคือเกษียณจากงานแล้วแน่นอนเราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องงานที่เราทำแล้ว ก็จริงนะครับแต่เราสามารถเรียนรู้ไม่ใช่เหตุผลว่าต้องการเอาไปหาเงินอย่างเดียวเราอาจจะอยากพูดภาษาที่2ภาษาที่3ภาษาที่4ฮะเรียนรู้ภาษา AI มาหาคือเราไม่ต้องแบบโอ้โหต้องเป็นเซียน AI ที่1ของประเทศไม่ต้องขนาดนั้นครับแต่ใช้ AI ให้อย่างสนุกมีความสุขใครสนใจประวัติศาสตร์ลองไปท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์สนใจดนตรีไม่เคยเล่นดนตรีเลยแต่อยากเล่นเป็นโนเล่นกีตาร์ทำได้หมดเลยใครชอบศิลปะนะระบายสีน้ำวาดภาพอะไรก็ทำกันไปเต็มที่ใครอยากที่จะลงทุนแต่วงเล็บนะแต่ไม่ใช่เอาเงินเกษียณทั้งหมดมาลงทุนเสี่ยงอยากรวยเร็วอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ค่อยดีนะแต่ศึกษาการลงทุนได้ใครอยากเริ่มเล่นกีฬาจะเป็นกีฬาเดิมที่เคยเล่นแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นหรือกีฬาใหม่ๆก็ได้แต่ก็นิดนึงก็ดูความแข็งแรงของร่างกายแล้วด้วยนะเพราะเราเกษียณแล้วเนี่ยอายุเราเยอะแล้วจะไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมากๆไปปีนเขาไปอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลร่างกายดีๆวิ่งอัลตร้ามาราธอนอะไรเงี้ยก็ผมไม่ได้บอกห้ามนะครับแต่ว่าต้องปรึกษาคุณหมออะไรเงี้ยดูให้ดีใครสนใจเรื่องจิตวิทยาเรื่องทำอาหารได้หมดเลยครับแต่ทำให้เรา

ไปก็พออยู่ได้ละจะเป็นงานว่าลองเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งก็เป็นงานเนี่ยอาจจะมีเงินเข้ามาด้วยบางส่วนหรือว่าสอนคนรุ่นใหม่ทำวอลเนเทียร์ก็ได้เมื่อกี้ที่พูดช่วยชุมชนเป็นพี่เลี้ยงนะเดี๋ยวนี้เขาก็มีนะเขาให้คนที่มีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยมาสอนคนที่เป็นวัยรุ่นมั่งเพิ่งทำงานใหม่มั่งหรือทำงานมาสักระยะหนึ่งบ้างเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์พวกนั้นมาแล้วหรือนี่ก็ได้นะครับว่างๆก็ลองมาทำพอดแคสต์กันก็ได้นะครับเอาสิ่งที่เรารู้มาเล่าให้คนอื่นฟังนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถเกษียณจากงานได้ครับเกษียณจากการจ้างงานได้แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเกษียณจากการสร้างแวลูหรือสร้างคุณค่าสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับแล้วพอเราสร้างนะเราก็จะมีความรู้สึกแบบเต็มอิ่มภูมิใจในตัวเองข้อ6ครับข้อนี้ก็ได้รับคำแนะนำจากผู้อาวุโสหลายท่านนะแล้วก็อ่านหนังสือก็เจอบ่อยคือเขาบอกว่าให้รักษาความสัมพันธ์ครับคือทำงานไหนไงคุณเจอคนฮะอย่างน้อยๆเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องเนี่ยคุณเจอประจำแต่หลังเกษียณเนี่ยคนกลุ่มนี้จะหายไปเลยพูดง่ายๆว่าพอหลังเกษียณเนี่ยวงสังคมมันจะเล็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เอารอบตัวคุณก่อนคือคนรอบตัวนะอาจจะเป็นข้อดีที่คุณเกษียณคุณอาจจะไปเจอลูกได้บ่อยขึ้นคุณอาจจะไปเจอเพื่อนนะเพื่อนเก่าสมัยเรียนก็ได้สมัยทำงานก็ได้หรือคุณไปเข้าสังคมใหม่เจอเพื่อนจากวงใหม่ๆเช่นผมมีหลายคนนะอยู่ในบุ๊คขับผมก็เป็นพี่ๆที่เกษียณอายุนะก็มาเจอเพื่อนๆรุ่นพี่รุ่นน้องนะส่วนใหญ่เจอรุ่นน้องด้วยซ้ำเจอคนต่างวัยอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมาบุ๊คขับนะกีฬาก็ได้นะพิกเกอร์บอลเนี่ยผมก็ไปเจอรุ่นตั้งแต่อายุแบบ60บวก50บวก30บวก40บวกจนถึง20บวกอะไรเงี้ยผมเจอคนหลากหลายมากในพิกเกอร์บอลเนี่ยมันทำให้เราแบบความสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่ามีงานวิจัยนะว่าเป็นตัวที่สามารถทำนายความสุขได้ดีที่สุดเลยคือพูดง่ายๆว่าปัจจัยในบรรดาปัจจัยทั้งหมดเลยเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยส่งผลต่อความสุขเยอะสุดเพราะฉะนั้นอย่าแบบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยพยายามหาสังคมนะข้อ7ครับเรื่องเงินมั่งคือผมเข้าใจว่าคนเกษียณเนี่ยจะถึงจุดที่เราอาจจะต้องคิดละว่าเงินที่เรามีอยู่อะไรคือสิ่งที่มันคุ้มค่ากับการใช้จ่ายผมเชื่อว่าแล้วแต่คนนะยกเว้นท่านเป็นมหาเศรษฐีก็แล้วไปนะรถใหม่บ้านใหม่ของแพงๆหลายๆอย่างท่านอาจจะไม่ได้ต้องการแล้วล่ะส่วนใหญ่แล้วการใช้จ่ายของผู้เกษียณอายุอาจจะเป็นการใช้จ่ายเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยอันนี้ต้องแน่นอนรักษาสุขภาพเราการใช้จ่ายเพื่อประสบการณ์นะครับการเดินทางท่องเที่ยวอยู่กับครอบครัวนะครับหรือการใช้จ่ายเกี่ยวงานดีเลกต่างๆที่เราสนใจใช้จ่ายเพื่อการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งการใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือคนอื่นคือช่วงเกษียณจะไม่ใช่ช่วงที่แบบฉันอยากรวยเพิ่มขึ้น10เท่าแล้วอ่ะมันไม่ใช่เวลาประมาณนั้นแล้วแต่ถ้าท่านยังมีไดรฟ์แบบนั้นอยู่ก็ไม่ได้ผิดนะผมไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการใช้เงินเพื่อซื้อเวลาและซื้อประสบการณ์ที่มีความหมายแต่หลายๆครั้งทั้งประสบการณ์อะไรต่างๆมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปนะอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวมันก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรไปกินข้าวกับลูกกับครอบครัวก็ไม่ได้เปลืองตังอะไรมากมายข้อ8นะครับลองหาสิ่งที่คุณเคยอยากทำมาตลอดแต่ตอนทำงานเราไม่เคยมีเวลาทำเลยถ้าตอนนี้ใครยังไม่ได้เกษียณนะลองถามตัวเองซิว่าคุณอีกเกษียณอีกกี่ปีล่ะอีก10ปีเนี่ยคุณจะทำอะไรที่คุณยังไม่เคยทำใครอยากอ่านหนังสือมานานแล้วบอกไม่มีเวลาอ่านเลยเกษียณแล้วได้อ่านแล้วใครอยากมีความฝันที่เขียนหนังสือเป็นของตัวเองสักเล่มเขียนเลยครับใครอยากท่องเที่ยวเกษียณใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าพลังเรายังเยอะอยู่อย่ารอให้แบบ90มันเที่ยวไม่ไหวอ่ะใครอยากเป็นนักกีฬานะเดี๋ยวนี้อย่างพิกเกอร์บอลนี่เขาแบ่งรุ่นนะ19บวก35บวก50บวกแล้วบางทีมี60บวกเล่นกีฬาได้ครับใครอยากเรียนดนตรีเรียนร้องเพลงทำสวนหรือแม้กระทั่งจะสร้างธุรกิจเล็กๆผมก็มีความฝันเล็กๆเหมือนกันนะว่าแบบเปิดร้านหนังสือดีไหมอะไรเงี้ยหรือไม่ต้องอะไรมากอยู่กับครอบครัวที่ผมพูดเนาะตอนทำงานมันไม่ค่อยมีเวลาทำสิ่งนี้เนี่ยลองทำดูหรือข้อ9เลยครับ
เราอาจจะลองทำอะไรที่มันแบบถ้าเมื่อกี้พูดมันเป็นงานแบบแต่ละวันเป็นเดลี่รูทีนใช่ไหมอันนี้ลองทำ

0: โปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งเช่นการเขียนหนังสือเนี่ยผมถือว่าเป็นโปรเจกต์หรือหากีฬาใหม่เล่นสักกีฬาหนึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์หรือใครเล่นอยู่ผมเล่นพิกก์เบาอยู่อ่ะผมอยากจะฝีมือพิกก์เบาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์หรือเดินทางเราจะเดินทาง4ประเทศในปีนี้อะไรเงี้ยก็เป็นโปรเจกต์คือโปรเจกต์เนี่ยมันจะทำให้เรามีความมีเป้าหมายฮะแล้วเราก็จะเห็นความก้าวหน้าความสำเร็จแล้วมันก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่างๆข้อสุดท้ายฮะข้อ10ครับจริงๆการเกษียณเนี่ยไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบนะที่ผมเล่ามาก็หมด9ข้อเมื่อกี้ไม่ได้แปลว่าต้องทำให้ครบนะครับบางคนรู้สึกว่าโอ้วันนี้ไม่ productive เลยไม่จำเป็นต้อง productive ทุกวันครับมันจะต้องมีวันนึงมันนอนเฉยๆทั้งวันก็มีครับบางวันอาจจะรู้สึกแบบนั่งอ่านหนังสือทั้งวันบางอันอาจจะเบื่อไม่เห็นมีอะไรทำเลยไม่เป็นไรครับคือพูดง่ายๆว่าชีวิตหลังเกษียณเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีแบบ productive ที่สุดตลอดเวลามีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาไม่จำเป็นนะครับก็เผื่อเป็นไอเดียสำหรับท่านที่เพิ่งเกษียณผมพูดอีกทีครับว่าผมอาจจะไม่ใช่มีประสบการณ์ตรงบอกอาจารย์เคยเกษียณเหรอมาแนะนำชาวบ้านเขาแต่ผมอ่านหนังสือไงแล้วก็มีหนังสือที่เขาแนะนำแล้วคนเขียนก็เป็นคนที่เกษียณนะครับแล้วผมก็ไปเจอรุ่นพี่แล้วกันนะที่เกษียณหลายๆคนที่ผมก็ดูว่าเขามีความสุขกับชีวิตดีว่าเขาทำอะไรบ้างที่ก็แลกเปลี่ยนความคิดกันอะไรเงี้ยผมอยู่ในสังคมอย่างในบุ๊กคลับอย่างในพิกเกิลบอลที่ผมเจอคนเกษียณแล้วก็ดูเขาก็แฮปปี้มีความสุขก็เลยขอจัดพอดแคสต์นี้เพิ่นมันตรงกับวันที่1ตุลาวันแรกหลังจากการเกษียณอายุราชการพอดีก็เลยขอนำมาฝากแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A Life Changing Story

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปัตตานีปล่อยของคนการศึกษาโชว์ผลงานวิชาการนวัตกรรมสู่การเรียนรู้เพื่ออนาคตที่โรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอปตเป็นประธานเปิดงานนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับจังหวัดปัตตานีปัตตานี Education Symposium 2026ภายใต้แนวคิดเวทีปล่อยของคนการศึกษาปัตตานีจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีร่วมกับหน่วยงานการศึกษาสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานทางวิชาการงานวิจัยนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กิจกรรมครั้งนี้มีนายชารีฟสื่อนิศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักเรียนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนายชนะทันแสงพุ่มกล่าวว่าสอปตจัดทำแผนปฏิบัติราชการ5ปีเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางออกแบบเส้นทางการเรียนให้สอดคล้องกับความถนัดและศักยภาพของเด็กแต่ละคนเชื่อมโยงการศึกษาสายสามัญสายอาชีพและระดับมหาวิทยาลัยพร้อมนำผลงานและ best practice จากสถานศึกษาในพื้นที่ไปต่อยอดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเป้าหมายสำคัญคือให้เด็กเรียนจบมีทักษะมีอาชีพมีรายได้และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สำหรับภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษานำร่องถ่ายทอดตั้งแต่แนวคิดวิธีการลงมือทำไปจนถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่หน่วยงานบุคลากรและผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษานอกจากนี้ยังมีเวที TED Talk หัวข้อผู้นำการศึกษาปัตตานีรวมพลังเปลี่ยนแปลงการศึกษาสร้างอนาคตเด็กปัตตานีและเวทีสร้างแรงบันดาลใจจากแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จบทเรียนจากประสบการณ์จริงพร้อมเวทีโชว์เคสปัตตานีมีของจากห้องเรียนสู่การเปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ผู้บริหารครูนักเรียนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาให้ตอบโจทย์ผู้เรียนและอนาคตของจังหวัดปัตตานี
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานข้อนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าทอดทิ้งทอดทิ้งเป็นคำกริยาหมายความว่าละเลยไม่เอาเป็นธุระเช่นงานวิจัยนี้เขาเริ่มทำเมื่อปีที่แล้วแล้วเกิดมีงานด่วนมาขัดจึงทอดทิ้งไประยะหนึ่งหมายความว่าทิ้งขว้างเช่นเขาเป็นลูกฉันแท้ๆฉันจะทอดทิ้งเขาได้อย่างไรทอดทิ้งหมายความว่าไม่เอาใจใส่ไม่นำพาเช่นเราต้องรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีคุณไม่ทอดทิ้งท่านให้ลำบากยามท่านแก่ชราลงคำว่าทอดทิ้งเป็นคำซ้อนทั้งทอดและทิ้งหมายความว่าทิ้งคำว่าทอดปรากฏในกฎหมายตราสามดวงกล่าวถึงชายชู้ที่ทิ้งหญิงที่ตนเป็นชู้ไปว่ามันทำชู้แล้วมันทอดหญิงนั้นเสียคำว่าทอดธุระก็หมายความว่าทิ้งธุระไม่เอาเป็นธุระทอดสมอหมายความว่าทิ้งสมอลงในน้ำเพื่อจอดเรือทอดแหหมายถึงทิ้งแหลงในแม่น้ำลำคลองเพื่อจับปลาเป็นต้น
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com
10: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนุ

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณาแทร็กที่249

พอขึ้นถึงเนินป่าแดงบริเวณโขดหินใหญ่ก้อนหนึ่งทั้งหมดก็หยุดลงอีกครั้งเหน็ดเหนื่อยกันแทบขาดใจและสิ้นเรี่ยวแรงไปตามๆกันสแตนลีย์สั่งให้เอาผ้าพลาสติกใหญ่ผืนหนึ่งขึ้นมาขึงกั้นบังแดดอันแรงกล้าอาศัยร่มเงาชั่วคราวก่อนโดยขึงลวกๆในระหว่างก้อนหินสองก้อนทุกคนเข้าไปอาศัยหลบแดดอยู่ใต้เงาร่มนั้นแม้บรรยากาศจะระอุอ้าวด้วยไฟจากทุ่งเบื้องล่างและตะวันเที่ยงอันแผดจ้าเช่นไรแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรบังร่มบ้างเลยณที่นี้พักหายใจและตั้งหลักอีกครั้งซึ่งถาวรและปลอดภัยกว่าที่จะอยู่ยังบริเวณใกล้กระทุ่งแฝกเบื้องล่างปัญหาเรื่องการสูญหายไปในกองเพลิงของมัคคุเทศก์นำทางยังเป็นปัญหาใหญ่อันหนักอึ้งที่สุดของคณะทั้งหมดและดับปัญหาอื่นๆที่เคยมีอยู่ออกไปโดยสิ้นเชิงนอกจากจะพะวงอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นว่ารพินเป็นตายร้ายดีประการใดแต่จากการมองลงไปยังทุ่งเพลิงเบื้องล่างฝ่ายนายจ้างทุกคนรู้สึกหมดหวังซะแล้วเพียงแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาโดยตรงเท่านั้นทุกคนพยายามส่องกล้องประจำตัวกวาดหาไปรอบๆในแนวทิศทางทุ่งแฝกเบื้องหน้าซึ่งก็ไม่เห็นอะไรนอกจากกลุ่มควันและไอระยับของความร้อนไม่น่าเลยไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจริงๆสแตนลีย์ครางออกมาเหมือนจะพูดกับตัวเองเขาคงสำลักควันหมดอากาศหายใจหรือมิฉะนั้นก็หลงทางหาทิศไม่ถูกท่ามกลางวงล้อมของไฟคิดกระซิบแหบพร่าแม่สาวทั้งสองยังเงียบกริบอยู่เช่นนั้นเท่าๆกับพรานพื้นเมืองและลูกหาบทุกคนข้างเชิดบุตรบัดนี้แทบบ้าโผล่มาว่านายสองคนมีชุดกันไฟอย่างดีมีเครื่องดับเพลิงพร้อมบุกเข้าไปยังไงถึงหาก็ไม่พบแม้แต่ซากอยากลองดูตัวเองไหมบุตรคิดชักเดือดหันมากระชากเสียงถามหุ่นหุ่นไอ้ชุดที่เราใช้กันอยู่นี่นะมันไม่ได้กันไฟโดยตรงมันเพียงแค่ช่วยไม่ผิวหนังไหม้พองเร็วเกินไปนักแล้วเครื่องดับเพลิงขนาดจิ๋วนั่นก็เหมือนกันมันใช้ได้ในช่วงจำกัดเท่านั้นพอฉีดหมดมันก็หมดท่าแล้วนายนึกเหรอว่าถ้าเราสวมชุดนี้แล้วจะเดินเล่นในทะเลเพลิงที่เห็นอยู่ได้นั่นนานๆ นับเป็นชั่วโมงเพื่อค้นหาผู้กล้าหาญของเราถ้านายคิดอย่างนั้นเราก็เอาเลยเรายังเหลือเครื่องดับเพลิงอีกสองท่อนายชุดนี้ไปใส่แล้วถือเครื่องดับเพลิงเข้าไปบางทีนายอาจจะพบกระดูกของรพินที่ไหม้ไฟยังไม่หมดเข้าบ้างแต่รับรองได้ว่านายจะไม่มีโอกาสโผล่กลับมาได้อีกเลยเชิดบุตรก็คนจริงเหมือนกันหรือมิฉะนั้นเขาก็คลุ้มคลั่งไปซะแล้วผลักอกคิดเซไปแล้วโดดเข้ามาที่ชุดป้องกันกัมมันตภาพรังสีที่สองคนถอดออกจากตัวกองไว้ขยับจะสวมใส่เข้ากับร่างกายขณะนั้นเองดร.สแตนลีย์ผู้อยู่ใกล้ชิดที่สุดก็ทะลันเข้าประชิดชกมัดขวาช่วงสั้นโครมเข้าไปที่กระโดงคางนายพันตรีแห่งกลางกองทัพบกไทยพังงะงายพลึงเพราะโดนเข้าจุดยุทธศาสตร์สำคัญล้มลงไปกับพื้นเบนคว้ารับต้นคอไว้ได้ก่อนที่ศีรษะจะกระแทกพื้นบาดเจ็บมากไปกว่านั้นแล้วประคองไว้เชิดพุทธสะบัดหน้าอยู่เร่าๆแต่ยังลุกขึ้นไม่ไหวอเมริกันผู้ไม่เคยปรากฏว่าจะกระทำการใดๆรุนแรงหรือว่ามีฝีมืออะไรในด้านนี้เลยก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเสียใจลูกชายที่ผมจะต้องทำอย่างนี้สแตนลีย์พูดช้าๆหนักแน่นมั่นคงในน้ำเสียงเป็นภาษาของตนซึ่งแปลออกมาได้ความว่าเช่นนั้นถ้าแม้ว่าพวกเราจะเคราะห์ร้ายจริงๆโดยการต้องเสียพรานนำทางชั้นเยี่ยมของเราไปในครั้งนี้
แต่เราก็จะไม่ยอมเสียพวกเราคนใดคนหนึ่งไปในกองไฟนั้นอีกแล้วเพราะการขาดสติและขาดเหตุผลจงใช้สมองอย่าใช้อารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการเช่นนี้ปฏิบัติการของสแตนลีย์รุนแรงเฉียบขาดแต่แววตาและคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความกรุณาและเปี่ยมไปด้วยเหตุผลเชิดวุฒิจ้องหน้าครั้งแรกเขาคิดว่าจะต้องเพนขึ้นมากระทืบอเมริกันสูงวัยหัวหน้าคณะนี่ให้แหลกคาเท้าด้วยโทสะที่ถูกต่อยทีเดียวร่วงซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าสแตนลีย์น่ะซ่อนคมซ่อนลวดลายของนักสู้ชั้นดีอย่างสนิทแนบเนียนมานานแล้วเพิ่งจะมาเปิดเผยให้เห็นชัดเอาขณะที่ต่อยเขาโครมเดียวร่วงชนิดนับสิบเอาเดี๋ยวนี้เองแต่แล้วก็ต้องจำนนต่อเหตุผลข้างเบนและคริสติน่าก็เข้ามาช่วยกันจับตัวเขาไว้แน่นพูดปลอบโยนต่างๆนานาบุตรเชื่ออาจารย์เถอะคุณจะเข้าไปถูกย่างอยู่ในทะเลเพลิงนั่นใช่เปล่าๆทุกคนห่วงระพินไม่น้อยไปกว่าคุณทั้งนั้นแหละแต่เราก็ช่วยอะไรก็ไม่ได้เลยในขณะนี้ไม่มีทางจริงๆอาจารย์ทำถูกแล้วที่สกัดกั้นคุณไว้เชิดบุตรกล้ำกลืนอะไรชนิดหนึ่งลงคอแล้วค่อยๆผงกตัวขึ้นนั่งแม่ผมแดงและแม่ผมทองยังคงประคองเขาอยู่เช่นนั้นเอาละแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปเขาเอ่ยขึ้นเสียงแหบๆนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องหารือกันตรงนี้ที่นี่แหละช่วยกันค่อยๆ คิดยังไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนก่อนทั้งสิ้นทุกคนรู้ตัวดีว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กในการที่รพินหายไปในกองไฟเช่นนี้ก่อนอื่นเราทั้งหมดควรจะมาสำรวมสติปรับระดับจิตใจให้เป็นปกติกันก่อนเนอะสตาลีตอบแผ่วขรึมพร้อมกับสุดตัวลงนั่งข้างๆเชิดบุตรพยักหน้าให้คิดเข้ามานั่งร่วมวงใกล้ๆรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยคิดเอื้อมือไปตบไหล่เชิดบุตรพูดเสียงแผ่วเบาว่านี่บุตรถ้าฉันพูดอะไรที่ทำให้นายเกิดบ้าขึ้นมาก็ขอโทษด้วยนะเพื่อนยากฉันไม่ตั้งใจเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างที่บ๊อบพูดนายขืนเข้าไปตอนนี้เราก็ต้องเสียไปอีกคนนายดูสี่คนนั่นดิคิดบุ้ยปากไปทางบุญคำจันเกิดและเสยซึ่งนั่งจ้องสงบกันอยู่ทั้งสี่คนนะเขาล้วนเป็นคนสนิทของระพินจะต้องรักและเป็นห่วงเจ้านายของเขามากกว่าพวกเราซะอีกถ้าจะพูดกันตามจริงแต่เห็นไหมทั้งสี่คนก็ยังไม่เห็นมีใครเต้นเราเหมือนจะบ้าตายเหมือนนายสักคนทำไมเราไม่ลองหันไปถามความเห็นของพวกเขาบ้างเรามองเห็นภาพเหตุการณ์และเราก็ลงความเห็นกันเองโดยเชื่อกันว่าจะยังไงซะรพินก็จะต้องอยู่กลางทะเลเพลิงที่เห็นอยู่นี่ถามพวกเขาสิว่าพวกเขามีความคิดอย่างเราหรือเปล่านี่ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่นายคิดพูดอย่างมีหลักเกณฑ์ที่น่าฟังที่สุดนอกเหนือไปจากความเอะอะผงผางเชิดบุตรอึ้งสตาลีหันไปทางบุญคำและบรรดาลูกศิษย์ของรพินทันทีทั้งสี่คนยังนั่งนิ่งเหมือนตอหินมือมองออกไปยังทะเลเพลิงเบื้องล่างเป็นตาเดียวกันเหมือนแต่ละคนจะตกอยู่ในห้วงผวังคราวหน้าของพวกนี้ดูยากที่สุดว่าจะมีความรู้สึกเช่นไรนอกจากจะสังเกตเห็นอาการเสื่องซึมเงื่องหงอยเท่านั้นบุญคำหัวหน้าคณะเรียกเสียงหนักๆสมุนขวาของระพินหันหน้ามา
ดวงตาของแกแห้งผากพอๆกับก้อนหินและพื้นดินแวดล้อมรอบด้านในขณะนี้ครับบุญคำกับพวกคิดยังไงก็คิดว่านายไม่น่าจะสั่งให้พวกเราจุดไฟขึ้นเลยมันถึงลุกลามใหญ่โตแล้วก็ลุกเร็วจนหนีกันไม่ทันแกตอบเสียงเหือดๆคำถามของฉันไม่ได้หมายความที่จะให้คำตอบของบุญคำเป็นอย่างนั้นแต่อยากให้บุญคำแสดงความคิดเห็นว่าป่านนี้เรายังไม่เห็นวี่แววร่องรอยของพรานใหญ่ว่าเขาจะโผล่ออกมาเลยเขาควรจะอยู่ที่ไหนเขาจะโผล่มาอีกไหมบุญคำด้วยสีหน้าซึมกระพือเป็นไม้ตีพริกหมดแววร่าเริงตลกขนองผิดไปกว่าทุกครั้งบุญคำตอบเสียงเบาไม่เต็มปากว่านายรับพินเป็นคนตายยากก็จริงแต่ถ้าถึงคราวหมดเวรหมดกรรมแกก็ตายได้ง่ายๆเหมือนกันนี่แปลว่าบุญคำและพวกของบุญคำทุกคนคิดว่ารพินตายแล้วยังงั้นน่ะสแตนลีย์ทำหน้าที่พูดกับบุญคำเพียงคนเดียวในระหว่างที่ฝ่ายนายจ้างอื่นๆทุกคนเงียบสดับฟังอย่างเดียวรวมทั้งจ้องสังเกตไปที่ตาพรานเท่าเป็นจุดเดียวถ้าอีกพักใหญ่ๆนายรพินยังไม่โผล่ออกมาให้เห็นก็แปลว่าไม่มีตัวของนายรพินอีกแล้วจะมีชื่อจะมีก็แต่ชื่อเท่านั้นนี่บุญคำก็กำลังรอคอยอยู่คอยว่านายของบุญคำจะเหาะออกมาจากทางไหนพักใหญ่ๆที่บุญคำพูดว่าเรากำลังรอนี่นะมันควรจะนานสักขนาดไหนบุญคำสมุนขวาของรพินหันไปมองดูจันเกิดแล้วก็เสยอันเป็นทีมงานร่วมตายมาทุกยุคทุกสมัยรออีกสักชั่วโมงเถอะนายห้างผู้ตอบคราวนี้คือจันไฟกลางทุ่งที่ติดแฝกนะมันร้อนก็จริงแต่ก็ติดไม่นานหรอกสักพักก็คงโซมลงเพราะแฝกมันติดไฟเร็วแล้วก็มอดดับเร็วตอนนี้พวกของจันก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่านายไปอยู่ที่ไหนไม่เป็นตอตะโกไปแล้วหรือยังแต่นายก็สั่งเสียพี่คำไว้ล่วงหน้าแล้วสั่งเสียเหรอหมายความว่าไงคริสติน่าร้องแหลมถามมาทันทีจันนิ่งเมื่อถูกเบนกับใครต่อใครรุมถามอย่างคาดคั้นมาอีกบุญคำก็ถอนใจยาวนายแกสั่งบุญคำไว้ว่าระวังทางถ้าแกพลาดพลั้งล้มตายซะก่อนให้บุญคำฟังคำสั่งจากนายห้างถ้าพวกนายห้างจะเดินทางต่อก็ให้บุญคำทำหน้าที่แทนนำไปแต่ถ้าพวกนายห้างเลิกล้มจะกลับก็ให้พากลับเหมือนกับที่แกยังมีชีวิตอยู่ไม่ให้ทอดทิ้งพวกนายห้างสักกลางทางคำพูดเบาๆเนื่อยๆของบุญคำทำให้นายจ้างฝ่ายอเมริกันทุกคนนิ่งคอแข็งกันไปหมดรพินทร์ไพรวันจะมีชีวิตรอดหรือไม่นั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่สิ่งที่เขากำชับสั่งคนของเขาไว้และมาได้ยินจากปากคำของลูกน้องเขาเองเอาบัตรนี้สิมันทำให้อเมริกันทุกคน
รวมทั้งเชิดบุตรพูดอะไรไม่ออกมันเต็มตื้นไปหมดด้วยการคารวะในน้ำใจของคนคนนั้นในกลุ่มไม่มีใครทันสังเกตเห็นเพราะมัวแต่งงงันกันอยู่คริสติน่าเบือนหน้าไปทางอื่นหลบจากสายตาทุกคนไอแดดเท่านั้นที่จะเห็นน้ำตาของหล่อนคลอบดริมฝีปากแน่นสะกดเสียงสะอื้นไม่ให้ผ่านลำคอออกมาหัวใจของหล่อนวาบวิวเหลือติดขั้วอยู่นิดเดียวเท่านั้นเบนซะอีกหล่อนมีแต่ความตกใจหวาดหวั่นต่อเหตุการณ์เท่านั้นแต่ไม่มีน้ำตาสำหรับแม่ผมแดงเพราะไม่มีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจเอาละถ้างั้นพวกเราทั้งหมดจะทำอย่างที่บุญคำว่าปักหลักอยู่ตรงนี้รอจนกว่าไฟในทุ่งนั้นจะโทรมลงจริงอย่างจันพูดมันคงจะไม่ลุกอยู่นานนักหรอกแฝกมันก็เหมือนกับฟางลุกเร็วดับเร็วรอให้ไฟสงบสักหน่อยเราจะลองพยายามอีกครั้งหัวหน้าคณะตกลงใจพยายามอะไรคะอาจารย์พยายามเข้าไปเก็บกระดูกเขาน่ะเหรอเบนถามเบาๆถ้าเราพบกระดูกเขาเราก็ต้องเก็บแล้วถ้าใครไม่เก็บผมเก็บเองเชิดบุตรประกาศขึ้นเสียงเกรียมๆในลำคอบทกรามแน่น

0: 99ในบรรดากลุ่มเจ้านายดารินเป็นคนแรกอีกตามเคยที่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่รุ่งเช้าขณะนั้นหมอกยังไม่ทันจางพอจะมองเห็นอะไรได้รางๆเท่านั้นแต่บรรดาพวกลูกหาบได้ลุกขึ้นก่อไฟหุงหาแล้วหล่อนตื่นเพราะกลิ่นควันไฟที่โชยมากระทบจมูกหญิงสาวผุดลุกขึ้นทันทีดวงจิตที่มีกังวลอยู่ตลอดเวลาของหล่อนทำให้ไม่อาจที่จะถ่วงเวลาหรือนอนพักต่อไปได้ทันทีทันทีที่รู้สึกตัวลืมตาและเห็นว่ารุ่งแล้วสมองและร่างกายก็พร้อมในฉับพลันโดยอัตโนมัติพี่ชายทั้งสองกับเพื่อนยังหลับสนิทกันอยู่มองไม่เห็นเจ้าด้วนอยู่ในบริเวณแคมป์ที่พักนอนซะแล้วไม่ทราบว่ามันหายไปไหนแต่เห็นหนานอินเดินตรงเข้ามาพร้อมกับร้องทักเบาๆว่าอ๋อนายหญิงตื่นแล้วดารินใช้ฝ่ามือทั้งสองแตะกดที่เปลือกตารู้สึกว่าตนเองพักผ่อนน้อยแล้วนอนไม่เต็มอิ่มนักแต่ก็พอแล้วสำหรับภาวะเช่นนี้พอเปิดเปลือกตาขึ้นอีกครั้งหล่อนก็พร้อมที่จะเผชิญวันใหม่ทันทีเรียบร้อยดีใช่ไหมลุงอิน
1: ไม่มีอะไรนายหญิงเพราะเรานอนกันครั้งหลังสุดแล้วทุกอย่างก็สงบดีไม่มีอะไรเฉียดใกล้เข้ามาอีกอะไรที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ขยับขยื่น
0: พร้อมกับบอกครูพรานผู้เฒ่าพยักหน้าไปยังซากช้างที่ถูกยิงฟุบระเนระนาดอยู่รอบด้านทั่วไปมองดูเหมือนจอมปลวกใหญ่ระเกะระกะไปหมดในเวลารุ่งอรุณเช่นนี้ทำให้มองเห็นชัดว่าเหตุการณ์ร้ายกาจที่ผ่านมาเมื่อกลางดึกของเมื่อคืนหาใช่ความฝันไปไม่แม้แต่ซากของไอ้ผีดิบตัวที่เชษฐายิงข้อเท้าหักล้มลงและหล่อนเป็นคนสั่งให้เจ้าด้วนทำลายซะโดยการฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซากของมันก็ยังกลายเป็นชิ้นส่วนกองอยู่ให้เห็นตรงตำแหน่งเดิมดารินกวาดตามองอย่างพินิจไปรอบๆทบทวนความจำของราตรีสยองขนที่ผ่านมาหล่อนจำได้ทุกเหตุการณ์โดยไม่ตกหล่นหรือสับสนคนของเราทุกคนอยู่ครบถ้วนแน่นอนนับหรือยัง
1: ครบทุกคนตื่นหมดแล้วกำลังหุงหาจัดเตรียมตัวอยู่มีไอ้ขยินคนเดียวเท่านั้นพิเศษหน่อยยังนอนคุมโปงอยู่มันทำท่าเหมือนจะเป็นพวกเจ้านายงั้นแหละ
0: ราชสกุลสาวยิ้มออกมานิดหนึ่งนี่มันก็ยังเช้ามากช้ามาก่อนเถอะแล้วก็นายใหญ่นายชดหรือนายทหารนี่ลุงอินก็อย่าเพิ่งไปปลุกเลยปล่อยเขานอนกันต่อไปอีกสักครึ่งชั่วโมงทุกคนหมดแรงอ่อนเพลียกันทั้งนั้นแหละกล่าวจบดารินก็เดินออกจากที่พักนอนสำรวจไปรอบๆแคมป์พักนันอินเดินตามออกมาด้วยถามว่า
1: แล้วนายหญิงล่ะ
0: ฉันไม่เป็นไรหรอกลุงพอลืมตามันก็ทนนอนต่อไม่ไหวอ่ะหัวอกหัวใจมันเหมือนมีไฟเข้ามาสุมอยู่ตลอดเวลาครูพรานผู้เฒ่ามองดูหล่อนอย่างเข้าใจและเห็นใจไม่กล่าวเช่นไรอีกนอกจากจะเดินตามหลังหล่อนไปเงียบๆดารินเดินเยี่ยมตรวจไปยังกลุ่มพวกลูกหาบนับจำนวนและทักทายไปทั่วทุกคนสอบถามถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่ทุกคนผ่านพบผจญมาร่วมกันทั้งหมดยิ้มรับนายหญิงไม่มีใครแสดงอาการหวาดหวั่นพรั่นพรึงหรือถอยคิดจะปลีกตัวกลับเลยทั้งสิ้นนายหญิงไม่ต้องห่วงพวกเราสาบานกันว่าถึงไหนถึงกันเป็นไรเป็นกันในการไปตามนายรพินครั้งนี้นายชวนหัวหน้าลูกหาบตอบแทนให้แกบรรดาลูกหาบอันเป็นลูกบ้านหนองน้ำแห้งทั้งหลาย ขอให้ทุกคนจำไว้ด้วยนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายหญิงพร้อมที่จะตายก่อนพวกเราทุกคนเสมอน้ำเสียงของหล่อนเด็ดเดี่ยวมั่นคงและชัดเจนยิ่งแล้วหันมาทางหนานอินลุงลุงเห็นเจ้าด้วนไหมมันไปไหนแล้วนายหญิงอย่าไปห่วงกังวลกับมันอยู่เหมือนคนเลยไอ้ด้วนนะมันช้างป่าบุญบารมีหรืออำนาจอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวของนายหญิงแท้ๆที่ทำให้มันรู้ภาษาเข้าใจแล้วก็จงรักภักดีกับนายหญิงคนเดียวเท่านั้นมันก็คงจะไปหากินหรือท่องเที่ยวไปตามเรื่องของมันแต่คงไม่ไปห่างจากนายหญิงนักหรอกไม่ต้องไปคอยเรียกคอยหามันอยู่ให้เสียเวลาถ้าเราออกเดินทางมันก็คงจะตามไปด้วยอาจจะตามหลังอาจจะเดินไปข้างหน้าอาจจะให้เห็นตัวหรืออาจไม่เห็นตัวก็ได้ทั้งนั้นขอให้นายหญิงสบายใจได้นานอินรู้ว่าไอ้ด้วนนะมันไม่ทิ้งนายหญิงหรอกคงตามไปทุกระยะเส้นทางนั่นแหละแต่ที่จะให้เห็นมันมาป้วนเปลี่ยนอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาหรือเดินทางไปพร้อมๆกับเราเหมือนช้างเลี้ยงน่ะมันคงไม่มีทางหรอกนายหญิงหล่อนเม้มปากพยักหน้าช้าๆอย่างเห็นด้วยฉันก็ลืมไปซะอย่างสนิทนะว่ามันเป็นช้างป่าช้างป่าตัวร้ายซะด้วยสินายหญิงมันเคยกลัวอะไรที่ไหนถ้าจะกลัวก็กลัวนายรพินคนเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็นายรพินมันก็ไม่เคยยอมเข้าใกล้ผิดกับนายหญิงมากที่มันยอมเชื่องเข้ามาใกล้ชิดยอมสวามิภักดิ์รับใช้อย่างแสนรู้ทุกอย่างเกิดมาในป่า60กว่าปีเข้ามานี่แล้วนานอินยังไม่เคยพบเห็นช้างป่าคบกับคนได้อย่างที่นายหญิงคบกับไอ้ด้วนมันเป็นเรื่องแปลกลุงลุงพอคำนวณอายุมันได้ไหมสำหรับเจ้าด้วนของฉันตัวนี้นานอินหัวร่อเบาๆในลำคอกำลังชะกันเต็มที่ทีเดียวแหละนายหญิงไม่แก่แล้วก็ไม่ใช่ลูกช้างนานอินกะว่าอยู่ในราวๆ20-25ปีเป็นอย่างมากไอ้เจ้านี่กำลังว่องไวคล่องตัวเต็มที่ก่อนนอนหลับไปเมื่อใกล้ๆรุ่งฉันก็ยังเห็นมันอยู่ในปางพักตามที่ฉันสั่งไว้นะเอ๊พอรุ่งสว่างตื่นขึ้นมาอีกทีนึงหายไปซะละไม่รู้แอบไปตอนไหนก็คงจะเลี่ยงไปตอนที่พวกเราทุกคนหลับหมดใกล้ๆรุ่งนั่นแหละนานอินถามไอ้พวกนี้ดูแล้วไม่มีใครรู้สักคนว่าไอ้ด้วนหายไปไหนตอนไหนเพราะก่อนจะหลับก็เห็นมันป่วนเปลี่ยนอยู่ในปางพักตรงปลายเท้าของที่นอนพวกเจ้านายทั้งหลายนั่นแหละ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่250

ดารินเดินตรวจบริเวณจนรอบและมาพบขยินนอนขดเอากระสอบป่านสองใบคลุมหัวคลุมตัวอยู่ใกล้ๆซากช้างใหญ่ตัวที่ล้มทับโคนซอกหินเกือบจะฝังหล่อนทั้งเป็นเมื่อคืนนี้ตอนประจันบานกันปืนลูกซองปั๊มแอคชั่นอาวุธคู่มือที่เคยมอบให้ไว้ตั้งแต่ครั้งกระโน้นวางอยู่ใกล้ๆตัวในลักษณะที่จะหยิบฉวยขึ้นมาใช้งานได้ทันทีนันอินยืนมองแล้วโครงหัวชุบปากจิกจักจิกจักขยับเวียงเท้าป้าบเป็นการปลุกไปที่ก้นของมันแต่ดารินเหนียวไหลไว้อย่าเพิ่งปลุกมันก่อนเลยปล่อยให้มันนอนเต็มที่เถอะลุงความจริงไอ้นี่นะมันนอนไวแต่สันดานขี้เกียจมันคงนึกว่าวันนี้เราคงจะออกเดินทางสายเลยนอนตามสบายปล่อยให้พวกลูกหาบทำงานไม่ลุกขึ้นมาช่วยมั่งเลยนายหญิงกับหนานอินมายืนค้ำหัวมันอยู่นี่นะอย่านึกนะว่ามันจะไม่รู้สึกตัวแต่มันแกล้งทำเป็นนอนหลับเฉยสันดานรู้มากเอาเปรียบขี้โกงมันมาจงรักภักดีกับพวกของนายหญิงได้จนถึงขนาดมาพบที่หนองน้ำแห้งในวันที่เราจะออกเดินทางก็นับว่าเป็นเรื่องแปลกมากพ่อๆกับไอ้ด่วนนั่นแหละดารินหัวเราะเบาๆมองดูขยินผู้ยังนอนคุดคู่กรนครอกด้วยสายตาเอ็นดูรักใครนานอินไม่ได้ร่วมเดินทางประจนภัยคณะของหล่อนมาแต่ต้นจึงไม่รู้สึกลึกซึ้งนักว่าเหตุใดเจ้านักเลงโตแห่งหลุมช้างจึงยอมร่วมเป็นยอมตายชนิดยอมถวายหัวให้ได้สำหรับคณะของหล่อนสาเหตุมันก็มาจากความสัมพันธ์อันลึกซึ้งในอดีตนั่นเองขยินไม่ใช่ประเภทลูกหาบที่จ้างวานขอร้องให้มาด้วยแต่มันมุ่งเข้ามาพบคณะเดินทางของหล่อนด้วยสัญชาตญาณพิเศษซึ่งอ้างอย่างเดียวกันกับหนานอินนั่นแหละคือบอกว่าแง่ทรายไปเข้าฝันบอกให้มุ่งตรงมายังหนองน้ำแห้งทำให้มันอยู่ไม่ติดต้องบากบั่นมาโดยเว้นระยะห่างจากหนานอินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครั้นเมื่อรู้ว่าคณะเจ้านายจะไปตามพรานใหญ่ผู้ออกเดินทางล่วงหน้าไปแล้วอย่างไม่รู้อนาคตก็ไม่ต้องชักชวนอะไรเลยขยินอาสาขอร่วมออกติดตามด้วยอย่างเต็มใจยิ่งฐานะการมาของขยินในครั้งนี้จึงอยู่ในฐานะเดียวกับหนานอินคือตามมาด้วยความสมัครใจรักใคร่โดยไม่ต้องชักชวนบีบบังคับหรือมีข้อเสนอแลกเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นเป็นการร่วมทางมาด้วยน้ำใจแห่งมิตรแท้ซึ่งเคยร่วมเป็นร่วมตายหล่อหลอมชีวิตเข้ามารวมกันเป็นชีวิตเดียวกันมาแล้วชนิดที่ไม่ว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนจะแยกกันไปเช่นไรตราบจนสิ้นลมหายใจของแต่ละคนก็จะไม่มีวันลืมเลือนซะได้ในอาณาจักรป่าใหญ่ไพรกว้างแล้วเจ้าองคุลีมานแห่งหลุมช้างไม่เคยกลัวใครทั้งสิ้นเท่าที่หล่อนสังเกตเห็นมาถ้านอกเหนือจากระพินแล้วคนที่จะเขกกะโหลกมันได้ก็มีเพียงหนานอินผู้ซึ่งรู้จักพบเห็นมันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อของมันและบุญคำผู้มีกลเม็ดเด็ดพรายเหนือกว่าเท่านั้นส่วนกลุ่มของฝ่ายหล่อนอันประกอบด้วยเชษฐาชายยันและตัวหล่อนเองนั้นเจ้านี่ให้ความรักนับถือเยี่ยงเจ้านายอันเป็นบารมีที่มาจากระพินผู้ที่มันเคารพอยู่ก่อนแล้วนั่นเองถึงต่อให้พรานชดหรือพี่ชายกลางอนุชาวราริศเองก็เถอะในครั้งที่ผ่านเข้าไปในหล่มช้างก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่นรกดำคราวนั้นถ้าไม่ใช่เพราะมีหนานอินที่รู้จักมักคุ้นกับมันมาตั้งแต่สมัยพ่อของมันก็ยังไม่แน่เหมือนกันว่าพรานชดในคราวนั้นจะผ่านหมู่บ้านหล่มช้างไปได้โดยไม่ถูกขยินหาเรื่องจับถลกหนังหัวเล่นซะเพราะความโหดร้ายทารุณและสันดานเกะกะอันธพาลของมันหรือเปล่าแวบหนึ่งของการหวนคิดคำนึงไปถึงความหลังครั้งเก่าดารินมีความรู้สึกที่ซาบซึ้งประทับใจยิ่งถูกแล้วสำหรับตัวหล่อนเองจนตายหล่อนก็ไม่สามารถจะลืมบุคคลเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นขยินเกิดเสยจันบุญคำหรือต่อให้เจ้าสางปารวมทั้งแง่ทรายนอกเหนือไปจากฝ่ายพวกหล่อนกันเองอันประกอบด้วยพี่ชายใหญ่เชษฐาชัยยัน
และมาเรียทว่าบัดนี้คนที่ถือว่าเป็นคนของระพินหลงเหลืออยู่ให้หล่อนเห็นเพียงคนเดียวเท่านั้นคือขยินผู้นี้นี่ลุงบางทีมันอาจไม่สบายก็ได้นะลุงอินเพราะเมื่อคืนนี้นะขยินตกใจมากซ้ำตอนที่ไอ้ผีดิบดอดเข้ามาเล่นงานเราก่อนใช้ช้างบุกขยินยังถูกมนต์สะกดนะหล่อนเอ่ยขึ้นเบาๆสุดตัวลงคุกเข่าขยับจะเลิกกระสอบป่านที่คลุมศีรษะเจ้านักเลงโตหล่มช้างขึ้นแต่พรานครูผู้เฒ่าคว้ามือนายหญิงไว้สั่นหัวโถนายหญิงอย่าไปห่วงมันถึงขนาดนั้นเลยไอ้เวเนี่ยมันควายป่ายังไงยังงั้นน่ะมันไม่ผิวบางกระหม่อมอ่อนนักหรอกถ้านายหญิงอยากรู้มันยังหลับอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนานอินทดลองให้ดูเองว่าแล้วแกก็ฉุดข้อมือดารินให้ขยับถอยห่างออกมาเหลียวซ้ายแลขวาเหมือนจะหาอะไรสักอย่างแล้วก้าววูบเข้าไปหลังโขดหินไม่ถึงอึดใจเดียวก็โผล่กลับออกมาในมือถืออะไรที่กำลังดิ้นพันเป็นเกลียวตีนยุบยับไปหมดดารินมองเห็นเขากระแทกผงะไปด้วยความขยักขยแงสิ่งนั้นดำจนเขียวตีนนับไม่ถ้วนตะกายไหวพริ้วไปหมดมันคือตะขาบตัวขนาดเกือบเท่าหัวแม่มือยาวร่วมคืบนั้นอินจับมาในลักษณะใช้นิ้วขยุ่มก้านคอมันไว้ทำให้มันไม่สามารถแว้งมาขบกัดได้นอกจากดินบิดตัวอยู่ในอุ้งมือของพรานเท่าราชสกุลสาวขยับจะร้องอะไรออกมาแต่นั้นอินเอามืออีกข้างหนึ่งแตะริมฝีปากไว้พอเดินมาใกล้ร่างที่นอนอยู่ของขยินห่างแค่วาเดียวแกก็ปล่อยตะขาบตัวนั้นลงกับพื้นมันก็คลานปราดเข้าไปหาขยินผู้กำลังนอนคลุมโปลงอยู่ในทันทีชนิดต้องการจะแทรกตัวหลบเหมือนนั้นเองเจ้านักเลงโตหล่มช้างก็เพ่นตะกายพรวดขึ้นมาทั้งตัวกระโดดโยงหลบตะขาบตัวนั้นออกไปอย่างบุดบิดพร้อมกับสะบัดเร็วเปรือกมาเป็นภาษากะเหรี่ยงแล้วหันมายิงฟันยิ้มแห้งๆกันนายหญิงเห็นยังนายหญิงเห็นยังนั้นอินบอกหน้า

เหวี่ยงขยับเท้าขยินกระโดดโยงพ้นรัศมีหน้าแข้งเหี่ยวๆแต่แข็งของหนานอินออกไปทำหน้ายู่ยี่หนานอินเอามือชี้หน้ามึงไอ้ขยินเสือกนอนเอาเปรียบคนอื่นเขาทุกคนดูใครๆก็ตื่นขึ้นมาช่วยกันหุงหาอาหารแล้วมึงยังนอนทำเป็นหลับสบายเดี๋ยวแม่แดกข้าวซะเท่านั้นไปไปไปไปเสือกลุกมานั่งทีหลังมึงนั่นแหละหิ้วกระป๋องไปตักน้ำที่พุข้างล่างโน่นมาเตรียมไว้เจ้านายล้างหน้าขยินบิดขี้เกียจอ้าปากกว้างหาวเสียงดังลั่นพอหนานอินตวาดซ้ำมาอีกครั้งมันก็เดินไปที่กองสัมภาระกลางอย่างดีคว้าได้ถังพลาสติกใบเคืองเดินดุมดุมลับหมู่โขดหินและซากช้างที่ล้มอยู่เกะกะไปหมดนั้นตรงไปยังแหล่งน้ำโดยดีแต่ก็บ่นงึมงำงึมงำไปพลางฟังไม่ได้สับถ้าจะเทียบวัยขนาดและรูปร่างแล้วยังขยินจับหนานอินมือเดียวทุ่มก็ยังไหวแต่ในอดีตนั้นฝ่ามือเหี่ยวๆของหนานอินที่ลงอาคมไว้ตบกะโหลกมันโครมเดียวขยินก็แทบจริงๆนะฉันว่าถ้ามันทุบลุงทีเดียวฉันว่าลุงคงคอหักอ่ะไหนจะแก่กว่ามันไหนจะตัวเล็กกว่ามันอีกนานอินหัวร่อหึๆห่อบุหรี่ใบตองแห้งในมือช้าๆนานอินเห็นมันตั้งแต่มันอยู่ในท้องของแม่ตอนจะคลอดมันแม่มันก็เกือบตายแต่นานอินไม่นั่งสะกดอยู่ทางด้านหัวไว้ตอนทำคลอดพ่อของมันน่ะชื่อไอ้ขนงร้ายกาจกว่าไอ้นี่น่ะหลายเท่าเวลานานอินเมื่อยขบยังต้องมานั่งบีบขานวดให้มันจะเนรคุณหนานอินก็ให้มันรู้ไปตอนที่พ่อมันตายเพราะช้างเหยียบไอ้ขยินนี่อายุได้สัก10ขวบมั้งวิ่งมาเกาะขาร้องไห้แง่แง่ตอนหนานอินเดินผ่านหล่มช้างต้องอยู่ช่วยมันล้มช้างตัวนั้นแล่เอาหัวใจช้างมาย่างไฟให้มันกินด้วยเนี่ยครูพรานเฒ่าพูดเนิบเนิบไม่จริงจังอะไรนักดารินลืมตาโตหล่อนเพิ่งมารู้เอาเดี๋ยวนี้เองว่านานอินนั่นอดีตเคยมีความสัมพันธ์กับขยินมาเพียงไรก็พรานเท่าผู้นี้แหละที่นำพี่ชายของหล่อนอนุชาวราริศบุกบันจนเหยียบเทือกพระศิวะเข้าถึงมรกตนครมาแล้วแล้วก็เป็นคนคนเดียวกับที่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูแง่ทรายขณะที่กระเซาะกระเซิงมากับมารดาเพียงสองคนแล้วในที่สุดก็นำเด็กน้อยผู้นั้นไปฝากไว้กับพระธุดงค์จนในที่สุดเด็กน้อยผู้นั้นก็คือจักรราชแห่งราชวงศ์สุริยเทพกลับไปกู้บัลลังก์กู้ประชาชนให้พ้นจากอำนาจปกครองของขบถทรราชยังมรกตนครอาณาจักรในแดนสนธยานั้นมันดูเหมือนจะเป็นโอกาสครั้งแรกที่หล่อนได้สนทนากับหนานอินตามลำพังโดยไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมอยู่ด้วย

้งสองเดินมาหยุดยืนอยู่ริมปากทางด่านซึ่งนำเข้าสู่บริเวณปางพักด้านที่นันอินนอนดักอยู่เมื่อคืนและหล่อนได้เดินออกมาเผชิญหน้ากับไอ้ผีดิบมันไรระหว่างที่ครูพรานนอนอึดอัดเหมือนถูกผีอำอยู่เมื่อคืนนี้ลุงเสียท่ายังไงถึงได้นอนตัวแข็งทื่ออยู่ตอนที่ฉันเดินออกมาปะหน้าเจ้ามันไรในร่างใหม่ของมันน่ะหล่อนถามเสียงแผ่วเบานันอินน่ะนึกไม่ถึงแกสารภาพตามตรงดันนอนเอาหัวออกทางด่านด้าน

0: นอกให้มันมายืนสะกดอยู่บนหัวได้ถ้านานอินนอนเอาปลายเท้าออกมันจะทำอะไรนานอินไม่ได้หรอกความจริงถ้ามันจะฆ่านานอินมันก็ฆ่าได้แล้วแต่มันคงต้องการจะสะกดนานอินไว้เพื่อหาทางเรียกนายหญิงออกไปเวทมนต์อาคมมันร้ายมากแต่ต่อไปนานอินจะระวังตัวให้มากกว่านี้นายหญิงไม่ต้องกลัวแล้วก็อย่าให้พระห่างตัวนายหญิงน่ะมีของดีอยู่กับตัวแล้วถ้าคุมสติให้ดีมันจะทำอะไรนายหญิงไม่ได้แน่ๆนี่ลุงให้ฉันถามอะไรลุงสักนิดเถอะนะอยากรู้มานานแล้วนายหญิงจะถามอะไรลุงสมัยก่อนเนี่ยฉันได้ยินระพินเอ่ยชื่อถึงหนานไพรอยู่เสมอลุงอินเคยรู้จักไหมอ๋อครูพรานคนหนึ่งของพรานใหญ่แก่กว่านานอิน 4-5 ปีแต่อายุของแกน่ะสั้นไปหน่อยพรานป่าก็ต้องตายเพราะป่านั่นแหละนายหญิงประโยคหลังของแกทำเอาราชสกุลสาวใจหายยังไงพี่กุลลุงฉันรู้จักลุงหนานอินแล้วก็เชื่อด้วยว่าเก่งมากตนานไพรล่ะเก่งเท่าๆกับลุงอินไหมนายหญิงผีหนานน่ะนะฮะแรกแกก็บวชเป็นเนนมาก่อนต่อมาก็เป็นพระธุดงค์เวรกรรมอะไรก็บอกไม่ถูกเหมือนกันจากพระดันศึกออกมาเป็นพรานมันก็เป็นกรรมแต่หนหลังผีหนานจะเก่งสักขนาดไหนก็ต้องตายเพราะสัตว์ป่าสำหรับนานอินถ้าตามพบนายระพินกลับมาได้ครั้งนี้ก็กะว่าจะเลิกเป็นพรานบวชเป็นพระแล้วถ้าไม่ตายซะก่อนน่ะถ้างั้นก็แปลว่านานไพรจะต้องเก่งมากสินะทั้งวิชาพรานแล้วก็ไสยศาสตร์เก่งไม่เก่งนานอินก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะนายหญิงแต่ยังพี่นานน่ะรูดใบไม้มาใส่เป็นตัวต่อให้ไปต่อยใครก็ได้นางไม้ที่ไหวเฮี้ยนแรงสักขนาดไหนแกก็เรียกออกมาทำเมียได้แต่นานอินไม่ถึงขนาดนั้นแต่บทชะตาขาดกระทิ้งขี้โรคตัวเดียวก็ทำเอาแกตายได้ยังไม่น่าเชื่อเวรกรรมน่ะมันมีจริงในโลกนี้นายหญิงแกตัวมันนี่นานอินถึงเพิ่งจะค่อยๆสำนึกเลยตั้งใจไว้ว่าถ้าตามนายรพินกลับมาได้ครั้งนี้นานอินก็จะบวชให้กับเจ้ากรรมนายเวรแต่จะมีชีวิตรอดจนถึงได้ครองผ้าเหลืองหรือไม่ก็ยังไม่รู้เลยกรรมมันอาจจะตามทันซะก่อนก็ได้ฉันขอภาวนาและอนุโมทนาให้ลุงล่วงหน้าขอให้สำเร็จผลอย่างที่ตั้งใจไว้เถอะนะลุง
1: สาธุสาธุละแม่คุณนานอินทุกวันนี้ก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างพรานทั่วๆไปละนอกจากจะจำเป็นป้องกันตัวหรือขอมาเป็นอาหารประทังชีพยามไม่มีจะกินเท่านั้นนานอินอยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในเมืองถ้าไม่ประทังชีวิตด้วยของป่าก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ไอ้เรื่องจะยิงทิ้งยิงขว้างฆ่าเขาโดยไม่จำเป็นเลิกมาตั้งแต่กลับจากเทือกพระศิวะโน่นแล้วล่ะ
0: ลุงว่าหนานไพรเป็นครูของระพินแล้วลุงคิดว่าระพินจะเก่งเท่าหนานไพรไหมล่ะครูพรานผู้เฒ่าอึ้งไปครู่ดารินจ้องหน้าแกรอฟังคำตอบอยู่
1: นายหญิงนานอินน่ะบอกไม่ถูกอะนะนายระพินเป็นคนสมัยใหม่ก็จริงแต่โดยแท้จริงแกก็เรียนหนักทั้งไสยศาสตร์เพียงแต่ไม่ยอมบอกใครเท่านั้นแล้วแกก็มีครูบาอาจารย์อยู่หลายคนไม่ใช่เฉพาะนานไพรเท่านั้นนายหญิงเคยเดินป่ากับนายระพินมาแล้วก็คงรู้เห็นอะไรกับตามาบ้าง ว่าในป่าแล้วน่ะนายระพินแกมีฝีมือในทุกด้านขนาดไหนแต่จะไปหวังให้แกอธิบายบอกความจริงอะไรแกไม่พูดหรอกของอย่างนี้น่ะอาจารย์ก็สั่งนักสั่งหนาไม่ให้พูดบอกใครไม่ให้ทำถ้าไม่จำเป็นจริงๆถึงนานอินก็เหมือนกันนายหญิงจะถามว่านานอินรู้อะไรบ้างนานอินก็บอกไม่ได้เอาไว้ให้เกิดเหตุการณ์ซะก่อนแล้วนานอินได้แก้เองพรานป่าจริงๆไม่เรียนเวทมนต์คาถาหรือมีดีอยู่ในตัวจากสัจจวิทยาอาคมเก่งแต่เดินป่าเก่งแต่ยิงปืนแม่นก็เดินอยู่แค่ใช้ชายดงเท่านั้นแหละบุกป่าลึกกันจริงๆนะไปไม่รอดหรอกนายหญิงแค่ขาดน้ำขาดอาหารสองวันก็ตายแล้วโดยใจจริงของหนานอินแล้วพูดกันตรงๆไม่ย่อนายระพินน่าจะเก่งกว่าหนานอินหรือครูพานแต่ละคนของแกซะอีกเพราะแกน่ะได้จากหลายๆคนมารวมกันแล้วนายระพินก็เรียนในทางนี้ได้ขลังเพราะแกเป็นคนดีมีธรรมะในใจมีสัจจะเป็นที่ตั้งอันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่แกก็มีบาปที่ต้องมาเป็นพรานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าว่าถ้าคิดซะว่าชาติก่อนไอสัตว์ป่าพวกนี้มันก่อกรรมทำเข็นกับแกมาก่อนชาตินี้แกก็ต้องตามมาล้างกรรมแกก็ไม่น่าจะบาปเพราะเป็นการตามทวงหนี้กัน
2: ดารินหันมองหน้าอย่างทึ่งๆลุงนี่ก็เป็นนักปรัชญาคนหนึ่งเหมือนกันนะ
1: นายหญิงว่าอะไรนะปรัชญายาอะไร
2: แกฟังไม่รู้เรื่องฉันหมายถึงว่าลุงอยู่ในโลกนี่มานานรู้มากเห็นความจริงมามากแล้วก็เข้าถึงความจริงนั้นๆผิดกับชาวป่าชาวดงทั้งหลายว่าแต่ว่าไอ้สิ่งประหลาดน่ากลัวที่พวกเรากำลังพบอยู่นี่ถ้ามันไปเกิดขึ้นทางด้านของระพินลุงว่าเขาจะรับมือมันไว้ได้ไหมนี่ตามความคิดหรือความเชื่อของลุงอะ
1: นายหญิงเชื่อนานอินเหอะในป่าแล้วไม่มีอะไรมาทำอันตรายนายระพินได้หรอกนอกจากไข้จับสันเท่านั้นแต่คนอื่นๆที่ไปกับแกนานอินไม่กล้ารับรองแกอาจจะระวังไม่ทันก็ได้หรืออีกอย่างนึงถ้าแกถึงคาดคนเราอะนะถ้าถึงที่ตายต่อให้เก่งแค่ไหนมันก็ต้องตายวันยังค่ำโอ้ยแค่มดกัดยังตายได้เลยนายหญิง
2: ลุงเคยเดินป่าคู่กับแง่ทรายไหมโดยที่ลุงเองไม่รู้ว่าแง่ทรายน่ะแท้ที่จริงก็คือเด็กเล็กๆกำพร้าแม่ที่ลุงเคยเอาไปฝากพระธุดงค์ไว้แล้วพอมาพบตอนเป็นหนุ่มลุงจำเขาเองไม่ได้แต่ก็เคยไปตามแรดด้วยกันตามแถบตะนินตะยีฝั่งคะโน้นเรื่องนี้แง่ทรายเคยเล่าฉันฟังนะ
1: ไอ้หนุ่มพระเนจรรูปงามที่กลายมาเป็นพระเจ้าจักรราชมรกตนครน่ะเหรอนายหญิง
2: พรานเฒ่าร้องเสียงสูงเลิกคิ้วขึ้นทั้งสองข้าง
1: นายหญิงจะถามเรื่องอะไรล่ะ
2: ฉันจะถามว่าเปรียบเทียบกระพินลุงว่าใครเก่งกว่ากันในเรื่องของป่าทุกชนิดคราวนี้แกอึ้งไปนานอาการเหมือนจะทบทวนพฤติเหตุย้อนหลัง
1: นายหญิงพูดตามจริงอะนะแง่ซ้ายก็ศิษย์มีครูเป็นครูชั้นพระอริยเจ้าอรหันต์ด้วยแล้วโดยแท้จริงมันก็ไม่ใช่พรานป่าอาชีพมันท่องเที่ยวพเนจรไปเพื่อจะหาโอกาสกลับไปบ้านเมืองของมันถ้าจะเทียบเชิงพรานกันนายระพินนานินบอกตรงๆนะ มันสู้นายระพินไม่ได้หรอกถ้ามันเก่งจริงทำไมมันถึงต้องพึ่งนายระพินมาคอยติดสอยห้อยตามอยู่เพื่ออาศัยกลับบ้านกลับเมืองแต่สองคนนี่ถ้ามาจับคู่กันเมื่อไรก็โน่นถ้าเขาไกรลาดมีจริงก็ไปกันได้ถึงนายระพินอาจต้องพึ่งแง่ทรายในบางเวลาแต่แง่ทรายก็ต้องพึ่งนายระพินเหมือนกัน
2: แปลกมากนะลูกในความคิดเห็นของลุงเรื่องนี้สมัยที่เราบุกบั่นไปตามพี่กลางกันลุงในครั้งนั้นน่ะถ้าดูผาดก็เหมือนกับว่าแง่ทรายจะเหนือกว่านายระพินซะอีกในเรื่องของป่าดงพงไพรน่ะ
1: นันอินสั่นหัวไม่จริงหรอกนายหญิงดูผาดนายหญิงหรือคนอื่นๆอาจจะเห็นอย่างนั้นแต่ดูให้ลึกเถอะว่าถ้าเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วใครเป็นคนแก้ไขตกนายระพินหรือแง่ทรายอย่างเก่งแง่ทรายก็จะเป็นแค่ผู้ช่วยเท่านั้นนันอินรู้ว่านายหญิงเป็นห่วงนายระพินตอนนี้มากเหลือเกินแต่ไม่ต้องห่วงสิ่งที่จะต้องห่วงก็คือฝ่ายของพวกเราเท่านั้นว่าจะสามารถตามแกทันหรือตามแกพบหรือไม่รวมทั้งอันตรายที่จะมาเล่นงานพวกเราด้วยลำพังตัวนายระพินเองน่ะถ้าพลาดพลั้งตายเมื่อไหร่มันไม่ใช่เพราะแกไม่มีฝีมือแต่เป็นเพราะหมดสิ้นเวรสิ้นกรรมในโลกนี้เท่านั้น
2: ยังก่อนลุงถ้าการจะจากโลกนี้ไปหมายถึงการสิ้นเวรสิ้นกรรมของเขาฉันก็จะขอภาวนาให้กรรมเวรของเขาอย่าเพิ่งสิ้นสุดซะก่อนเลยแม้ว่าการภาวนาเช่นนั้นจะเป็นบาปสำหรับตัวฉันเองก็ตาม
1: ดารินกล่าวช้าๆอย่างหนักแน่นดวงตาเบิกโพลงออกไปยังราวป่าอย่างปราศจากจุดหมาย

0: ประชุม1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กประถมวัยให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมนายศิวัฒน์ธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับจังหวัดเชียงใหม่พร้อมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยโดยมีคณะอนุกรรมการคณะทำงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศ best practice ด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กประถมวัยของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมีการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยในระดับจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันวางรากฐานการพัฒนาเด็กประถมวัยของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีควบคู่กับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เพื่อให้การดูแลและพัฒนาเด็กประถมวัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมให้เด็กเชียงใหม่เติบโตอย่างมีความสุขมีพัฒนาการรอบด้านและเต็มศักยภาพพร้อมกันนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งนำแนวทางและนโยบายจากเวทีประชุมไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานตลอดจนการจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยในระดับจังหวัดและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ที่มีนวัตกรรมและผลงาน Best Practice จำนวน10รางวัลอีกด้วยพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ปั้นนักสื่อสารชายแดนใต้กว่า250ชีวิตเพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่ดีในพื้นที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายแดนใต้ในยุคดิจิทัลเยาวชนจากจังหวัดยะลาและปัตตานีรวมพลังเป็นนักสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องสื่อสารเรื่องราวที่ดีในชายแดนใต้สู่สายตาคนในประเทศและต่างประเทศในกิจกรรมเยาวชนสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.เป็นประธานพบปะนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า250คนจาก9โรงเรียนณศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การรับรู้ของประชาชนทั่วโลกรองเลขาธิการสปต.กล่าวพบปะน้องๆเยาวชนในตอนหนึ่งว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเราโดนมรสุมคือคำว่า3จังหวัดไม่น่าไปโจทย์สำคัญของเยาวชนในพื้นที่และผู้ที่เข้าร่วมโครงการคือเราจะเล่นมือถืออย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยยกระดับและพัฒนาพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวรอบตัวตามข้อเท็จจริงให้มีความน่าอยู่น่ากินน่าเที่ยวเนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าสามารถนำมุมมองดีๆมาสร้างสรรค์เพื่อเล่าผ่านคลิปหรือเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเปลี่ยนแนวคิดมุมมองของคนนอกพื้นที่ที่มองเข้ามาอย่างไรก็ตามวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้อง3จังหวัดที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสื่อในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ราม53บางกะปิและในละแวกใกล้เคียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีว่าคนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีน้ำใจไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสำหรับกิจกรรมเยาวชนสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

0: จะได้รับการเรียนรู้อาทิการพัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวการฝึกทักษะการสื่อสารและการเล่าเรื่องรวมถึงการผลิตคอนเทนต์ที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและเล่าเรื่องราวจากชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามเป้าหมายที่สอบตกำหนด
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ตอนไปลามาไหว้
10: ขอประชุมนักศึกษา
11: สวัสดีจ้าทุกคนมาครบกันหรือยังเอ่ย
12: มาแล้วค่ะแตงโมสวยซ่า
13: ชมพู่สวยเซ็กซี่แก๊งผลไม้สุดสวยค
14: ่
13: ะ
14: ตายแล้วเด็กสมัยนี
15: ้เดี๋ยวรุ่นพี่จะมาชี้แจงเรื่องการสมัครเข้าชมรมนะครับ
16: สวัสดีครับพี่ชื่อเต้ยนะครับพี่จะมาเชิญชวนน้องๆร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราดูรายชื่อชมรมต่างๆได้ที่บอร์ดหน้าห้องกิจการนักศึกษานะครับ
13: สวัสดี
17: ค่ะ
13: ไปกันเถอะ
16: น้องครับพี่ว่าถ้าน้องสองคนไปลามาไหว้จะเพิ่มความน่ารักได้มากกว่านี้อีกนะครับไปลามาไหว้เป็นการแสดงกริยานอบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือด้วยการไหว้ทั้งตอนเจอกันและตอนจะจากกันยังไงล่ะครับ
13: อ๋อค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
18: ์ผมลาแล้วครับเดี๋ยวจะหาว่าไปมีลาตอนมาก็ลืมไหว้ไปทีนึงแล้วอ่ะ
16: หน่อยเด้อล้อเลียนฉันเหลือจุดตัวแสบ

0: ไปเสนอข่าว
1: เลี่ยงได้เลี่ยงน้ำท่วมขังสูงหน้าอนุสรณ์สถานถนนพหลโยธินขาออกตำรวจสภ.คูคตลุยช่วยประชาชนรถดับกลางน้ำแจ้งเตือนประชาชนว่าบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานถนนพหลโยธินขาออกช่วงบ่ายวันนี้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำยังคงทรงตัวโดยประชาชนควรหลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทางดังกล่าวล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูคตเข้าช่วยเหลือรถประชาชนที่ขับฝ่าน้ำในพื้นที่ดังกล่าวแล้วจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414
5: สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.thติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
12: พ่อมึงเอ้ยเรื่องมรดกของพ่ออ่ะได้นัดพูดคุยกับน้องๆบ้างหรือยังอ่ะนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะ
11: ยังเลยสินี่กำลังมองหาอยู่ว่าพ่อทำพินัยกรรมไว้หรือเปล่าแต่เหมือนว่าจะไม่มีนะน้องๆก็ไม่มีใครรู้เรื่อง
12: ถ้าไม่มีพินัยกรรมอ่ะงั้นในฐานะที่เป็นพี่คนโตอ่ะพ่อก็ต้องเป็นคนจัดการแล้วล่ะแล้วมันจะต้องเตรียมต้องทำยังไงบ้างล่ะทีนี
11: ้นั่นนะสิ
13: เมื่อพ่อแม่หรือบุคคลอันเป็นที่รักจากลาไปแล้วทรัพย์สมบัติต่างๆที่ท่านหามาเก็บไว้เมื่อตอนมีชีวิตอยู่จะกลายเป็นมรดกตกทอดค่ะหากไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำไว้แล้วแต่ไม่ได้ระบุผู้จัดการมรดกทายาทคนโตจึงมีหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่จัดการทรัพย์สินมรดกต่างๆให้กับญาติพี่น้องทุกคนอย่างเหมาะสมโดยแสดงหลักฐานตามข้อกำหนดได้แก่ 1. ใบมรณบัตร 2. ทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประชาชนและ 4. ใบสูติบัตรหรือทะเบียนสมรสที่แสดงความเกี่ยวพันของผู้ขอและเจ้าของมรดกค่ะ
11: เข้าใจละเดี๋ยวต้องเตรียมใบมรณบัตรทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนใบสูติบัตรหรือทะเบียนสมรสไปยื่นคำร้องต่อศาลก่อนละ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตพลังศรัทธาชาวภูเก็ตนายรอมฎอนฮาญีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะโฆษกเมืองภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นี้ว่าประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานด้วยพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตซึ่งปีนี้ประเพณีถือศีลกินผักกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10-18ตุลาคม2569โดยมีศาลเจ้ามากกว่า40แห่งทั่วจังหวัดเข้าร่วมจัดพิธีกรรมแห่งศรัทธาเช่นพิธียกเสาโกเต้

0: ในวันที่9ตุลาคม2569เวลา 17:00 นพิธีแห่พระรอบเมืองและพิธีส่งพระในคืนสุดท้ายของประเพณีนายรอมฎอนกล่าวต่อว่าประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมาร่วมพิธีกรรมต่างๆรวมไปถึงรับประทานอาหารเจทำให้ช่วงดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาจังหวัดภูเก็ตอย่างคึกคักในทุกปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ก็เช่นกันจากการสอบถามไปยังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตทราบว่าทางทททคาดการว่าในช่วง9วันของงานประเพณีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเยือนจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 140,000 คนถึง 150,000 คนซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมากกว่า 1,400 ล้านบาทโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักยังคงเป็นคนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนในประเทศใกล้เคียงเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งจะเดินทางมาร่วมประเพณีถือศีลกินผักทุกปีทำให้อัตราการเข้าพักในตัวเมืองภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางททระบุว่ายอดจองห้องพักในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตพุ่งสูงขึ้นเกือบ 80% ส่วนในพื้นที่รอบนอกเช่นอำเภอกระทู้และอำเภอถลางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มียอดปกติแต่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนยอดจองเริ่มทยอยเพิ่มขึ้นและภาพรวมการเข้าพักเติบโตขึ้นจากปีก่อนราว 10%อย่างไรก็ตามทางจังหวัดเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมแต่งกายชุดขาวและสัมผัสวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่พร้อมให้ความมั่นใจในมาตรการดูแลความปลอดภัยและการต้อนรับอย่างเต็มที่
1: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนขิงก็ราข่าก็แรง
10: วันเนี้ยข้างบ้านเขาทะเลาะ กันพ่อบอกว่าพอกันทั้งคู่ขิงก็ราขาก็แรง
11: เขาทะเลาะเรื่องอะไรล่ะ
10: ก็แค่กิ่งไม้บ้านหนึ่งล้ำเข้าไปอีกบ้านหนึ่ง
11: แล้วยังไงล่ะ
10: บ้านที่กิ่งไม้ล้ำเข้าไปบอกว่าถ้าไม่ตัดเดี๋ยวเขาจะตัดเองเจ้าของต้นไม้เขาบอกว่าก็ลองตัดสิมีเรื่องแน
11: ่ต้นไม้ของเขาก็ต้องตัดไม่ให้ไปรกบ้านคนอื่นสิ
10: ใช่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมพูดกันดีๆจะต่อยกันถึงคนแถวเนี้ยออกมาดูกันเลยแต่ไม่เห็นใครห้ามสักคน
11: มีหน้าล่ะพ่อถึงบอกว่าขิงก็ราขาก็แรง
10: ก็นั่นนะสิอารมณ์ร้อนทั้งคู่แย่จังโลกร้อนผู้ใหญ่ก็เลยใจร้อน
11: พี่เก่งอย่าว่าผู้ใหญ่ไม่ดีนะ
9: ขิงก็ราขาก็แรงเป็นสำนวนหมายถึงร้ายพอกันหรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละให้กัน
12: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: าก็ฟังกันผ่านไปสำหรับบทเพลงคนหัวล้านพูดถึงคนหัวล้านนี่แปลกนะคุณเตี้ย
1: ไม่ครับ
0: คนหัวล้านส่วนมากจะรวยไม่เหมือนคนหัวล้นบางคน
1: ทำไม
0: จนตลอด
2: ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมถังเหลวหน้า
0: แม่เล่นงานใช้งานแล้วโดยเฉพาะอยู่กัน2คนทีไรผวาทุกทีเลยผม
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุยแต่เรื่องไม่มีตังค์อะไรอีกอย่างนี่บอกไว้เลยนะคุณเตี้ยนะอย่าให้นี่กระซิบเด็ดขาดเลยทีเดียวกระซิบทีไรยืมตังค์ทุกที
1: เร็วๆๆๆทางดีกว่า
0: โอ้ยคนบ้าอะไรชวนเล่นสนุกทีไรกติกาเลอะเทอะจริงๆอ้าแหมแค่ไอ2กาวันหลังไม่เล่นนะเอางี้ดีกว่าวันว่างคุณเตี้ยไปเล่นกับผมดีกว่าสนุกดีไหม
1: โอ้ยหัวหน้าชวนไม่คิด
0: ทำไม
1: หัวผมยังไม่ถึงโต๊ะเลย
0: โอ
1: ้แน่จริงเล่นมาเก็บกับผมไม่ล่ะ
0: อ
1: ั
0: ลล
1: อ
0: ฮ
2: ์ไอ้เตี้ยเล่นมาเก็บมืออย่างกับตีนกบ
0: โอ้ยถอดกินซะดีไหมนี่เฮ้ยอัธยางันฟังเพลง

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่านชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งเรื่องแก้มริม6แห่งโซนตะวันออกซื้อที่ดินเปล่าขุดเป็นบึงใช้งบสูงระดับหมื่นล้านไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนการลงพื้นที่ซอยลาดพร้าว101เขตบางกะปิกรณีที่มีข่าวว่ากรุงเทพมหานครยกเลิกโครงการแก้มลิงโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำที่สำคัญแต่เป็นการปรับรูปแบบการบริหารจัดการน้ำให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดชี้ชัดซื้อที่ดินเปล่ามาขุดเป็นบึงราคาสูงระดับหมื่นล้านบาทกรุงเทพมหานครช่วงปี2554มีแผนเลือกพื้นที่ทำแก้มลิม 5-6 แห่งบางแห่งประชาพิจารณ์ไม่ผ่านส่วนแห่งที่ผ่านไม่ใช่บึงที่มีอยู่เดิมแต่ต้องไปซื้อที่ดินเปล่ามาขุดเป็นบึงซึ่งมีราคาสูงระดับหมื่นล้านบาทการทำแก้มลิงต้องพิจารณาความเหมาะสมความคุ้มค่าเพราะหัวใจของแก้มลิงคือการทำระบบน้ำเข้าและออกที่เหมาะสมปรับรูปแบบแก้มลิงเป็นระบบอุโมงค์ระบายน้ำขุดคลองลึกขึ้นหรือทำเขื่อนกรุงเทพมหานครทบทวนและปรับเปลี่ยนมาเน้นการเพิ่มแก้มลิงในรูปแบบอื่นเช่นการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำการขุดคลองให้ลึกขึ้นการทำเขื่อนดาดท้องคลองเพื่อใช้ตัวคลองเป็นแก้มลิงในตัวซึ่งช่วยให้รองรับและส่งน้ำได้ดีขึ้นคุ้มค่าต่อการลงทุนการใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยยึดตามระเบียบป้องกันภัยหลักเกณฑ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงการเยียวยารายละ 9,000 บาทนั้น

0: ไม่เป็นความจริงต้องขออภัยหากสื่อสารออกไปและทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนกรุงเทพมหานครไม่มีนโยบายเหมาจ่ายรายหัวเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดโดยกรุงเทพมหานครจะยึดหลักการจ่ายตามระเบียบปภ.เป็นหลักการตลอดตั้งแต่เหตุน้ำท่วมลาดกระบังเมื่อปี2565ติดตามสถานการณ์น้ำซอยลาดพร้าว101เร่งสูบน้ำและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องบริเวณที่มีพื้นที่ต่ำติดคลองลำพังพวยทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนจมบ้านชาวบ้านต้องขึ้นไปอาศัยบนชั้น2โดยกรุงเทพได้นำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าตั้งจุดสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจุดพักคอยแจกอาหารน้ำดื่มและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ถนนช่วงลาดพร้าว101ถึงบางกะปิน้ำแห้งสนิทและสัญจรได้ตามปกติแล้วอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครยังคงต้องเฝ้าระวังจุดเสี่ยงจุดใกล้เคียงที่เชื่อมต่อกับคลองแสนแสบอย่างใกล้ชิดและติดตามสถานการณ์ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปในช่วงระยะนี้จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนถ่ายรูปคนป่วยผิดกฎหมาย
13: ห้าวป้ามาเยี่ยมน้าเนียนเลยจ้าน้าเนียนน่ะเพิ่งหลับไปเมื่อกี้นี่เลย
14: อ้าวจริงเหรอจ้าฉันอุตส่าห์บิดนิดรีบมาหาเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกให้น้าเนียนน่ะพักผ่อนเถอะจะได้หายไวๆงั้นเดี๋ยวเซลฟี่ภาพคู่น้าเนียนลง Facebook ไว้เป็นหลักฐานดีกว่าเดี๋ยวก็มาน้อยใจนึกว่าฉันไม่มาเยี่ยมอีก1 2 3
15: เดี๋ยวก่อนค่ะรู้กันไหมคะการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ป่วยทั้งอาการเจ็บป่วยรูปภาพผู้ป่วยผ่านทางโซเชียลมีเดียหรืออาจมีเจตนาดีต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยเช่นการขอรับบริจาคเลือดหายากโดยไม่ได้รับอนุญาตการโพสต์ในลักษณะนี้ถือว่าไม่เหมาะสมซึ่งหากญาติผู้ป่วยหรือผู้ป่วยต้องการฟ้องร้องสามารถดำเนินการได้โดยผู้ละเมิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจะมีความผิดทางกฎหมายค่ะ
14: ตายแล้วถ่ายรูปคนป่วยก็ผิดกฎหมายเหรอเนี่ยไม่ได้แล้วฉันต้องรีบลบภาพก่อน
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
16: ดูรูปเท่าไหร่ก็เห็นในวางเท่านั้นไม่เอามาเป็นอารมณ์ไม่เอามาแบกมาถือไว้ไม่เอามายึดมาเกาะไว้ไม่ต้องการให้ติดเดี๋ยวว่ารู้เท่าไรก็ต้องวางเท่านั้นเห็นเท่าไรก็ต้องวางเท่านั้นรู้อะไรทั้งหมดนั่นน่ะถ้าไม่จำเป็นท่านบอกให้วางไว้อย่าแบกไปอย่าถือมาให้มันวางไว้เห็นตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นรู้ตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นถ้าจำเป็นแล้วค่อยเอามาใช้ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยเดี๋ยวมายุ่งยากวุ่นวายมันจะกลายเป็นคนที่รู้มากยากนานมันจะกลายเป็นคนที่รู้มากน่าเบื่อน่ารำคาญมันจะกลายเป็นคนรู้มากไม่มีที่อยู่ที่อาศัยพอนางนาเข้าก็จะกลายเป็นคนที่มีความรู้ท่วมหัวเดี๋ยวตัวไม่รอดเพราะความรู้นะมันเกินขอบเขตเพราะความรู้นะมันไม่มีเหตุพอที่จะปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นมันรู้มากบางคนรู้มากไปสมัครงานที่ไหนก็ไปชี้แจงให้เขาที่นั่นผู้จัดการบอกคืนรับไว้ก็คงไม่ไว้ขนาดนี้ก็ยังขนาดนี้ก็คงควบคุมไม่อยู่แน่รู้แค่ศอกยืดออกไปแค่ว่ารู้แค่คืบยืดออกไปเป็นศอกผู้จัดการก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ก็เอาไว้ก่อนถ้ามีตำแหน่งเมื่อไหร่ก็จะเรียกมาพบมา มาทำงานไปสมัครทุกคนทุกแห่งไปแล้วกันที่จะไปในลักษณะว่าให้เขาชี้แจงกฎกติการะเบียบไปถึงก็ไปชี้แจงกฎกติการะเบียบให้เขาฟังหมดเสร็จแล้วผู้จัดการก็บอกเอออย่างนี้ก็ดีวางเมื่อไหร่ก็จะไหวบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องในโรงงานเขาก็รู้หมดไปสอดรู้สอดเห็นเสร็จแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ขนาดยังไม่ทำงานอย่างขนาดนี้ถ้าเข้ามาทำงานก็คงยุ่งจะกลายเป็นตัวปั่นป่วนให้ความจะร้อนเกิดขึ้นในได้คุมยากปกครองยากก็เลยไม่รับไว้บอกความรู้มีความสามารถมีแต่มันรู้ดีเกินกว่าที่จะต้องรู้มันเลยยุ่งพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีการกีดกันไม่ได้มีลักษณะกีดกันที่จะไม่สาวกแสดงต้องดูว่าถ้ามันจำเป็นกันอะไรไม่จำเป็นอย่างไรไม่ใช่ความเปรียดในการที่แสดงอภิญญาท่านบอกว่าเก็บไว้มันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเรียนรู้ไว้ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกท่านบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็วางไว้รู้แล้ววางไว้เห็นแล้ววางไว้ยายมันรู้แล้วมาใช้จนความเปรียดอย่ามารู้จนเกินกว่าที่จะมีรู้อย่าแบกไปหมดอย่าถือไปหมดเอาไว้ที่ทำงานเอาไว้ที่บ้านเอาไว้ที่วัดเอาไว้ที่เดินทางเนี่ยมันจะไม่ยุ่งถ้ามันไม่จำเป็นให้ระวังให้ดีในความรู้ที่มีอยู่ในความเข้าใจที่มีอยู่ไม่ใช่ฝักบุ้งหลงเลงรู้เท่าไหร่ก็ทรงเดชเท่านั้นรู้เท่าไหร่ก็ปล่อยออกมาเท่านั้นนั่นไม่ใช่เหตุจะต้องระวังให้มากที่ว่าจะแสดงอะไรต่อมีอะไรออกมานั้นต้องระวังต้องระวังให้จงมากแล้วมันจะได้ไม่ลำบากใจเจ้าของแล้วมันจะได้ไม่เดือดร้อนเจ้าของก่อนทำดีแล้วไม่ได้ดีตั้งใจดีแล้วไม่ได้ดีพูดดีแล้วยังไม่ได้ดีให้ระวังคือ บางทีต้องเข้าใจง่ายๆนี่นะเรื่องอภิญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดแต่เราก็พยายามหาข้อเปรียบเทียบดูก็คือความรู้ที่เรามันมีอยู่นี่แหละรู้เกินเขาหรือว่ารู้มากกว่าเขาหรือว่ารู้น้อยกว่าเขาหรือว่ารู้เท่าๆเขาก็ต้องรู้แล้วก็ต้องวางถ้าไม่วางมันก็จะมีลักษณะดังที่กล่าวมานี่หอบปริญญาแบกปริญญาหอบมหาแบกมหาอะไรทั้งหมดนั่นแหละถ้าหอบไว้ถือไว้แบกไว้ไม่รู้จักวางมันก็ยุ่งมันก็พายเดือดร้อนตัวเองดังที่ครูบาอาจารย์พยายามเน้นอยู่ตลอดเวลาฉลาดจริงนั้นจะต้องนิ่งฉลาดจริงนั้นจะต้องดูต้องฟังต้องคิดย้ำแล้วย้ำอีกแล้วก็นิ่งนั่นฉลาดจริงๆแล้ววางไว้ไม่ฉลาดเกินขอบเขตนั่นเขาเรียกว่าฉลาดรอบรู้ฉลาดเฉียบขาดฉลาดเด็ดเดี่ยวจึงมีความคมเฉียบขาดในภาคปฏิบัติเจ้าของเน้นเข้าไปกันนั้นถึงบางทีต้องทำเป็นคนโง่บางทีก็ทำเป็นคนโง่ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เศร้าเดี๋ยวมันก็ดีเองบางครั้งบางขณะก็ฟังก็พิจารณากระทบทวนแต่ยิ่งรู้ว่าปลาหมอน่ะมันตายเพราะปากมันถ้ามันไม่ร้องมันก็ไม่ตายถ้ามันไม่วุ่นวายมันก็ไม่ยุ่งเหตุนี้ความรู้ความเข้าใจทั้งหมดทั้งประวัติรู้มากไม่เสียหายจะให้วางไว้ตามโอกาสจังหวะถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้ใครเอามาใช้ถ้าไม่จำเป็นก็นิ่งประดุจว่าเรามีเงินมีทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากไม่ใช่เรามานั่งอวดกันหรือไปอวดตรงโน้นไปอวดตรงนี้ไปเบ่งตรงนั้นไปเบ่งตรงนี้เอามาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นยังไม่ใช่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่รู้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เห็นทั้งนั้นแหละถึงบอกว่าแม้จะรู้อยู่เต็มอกเต็มใจก็ยังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นโอกาสเวลาบุคคลสถานที่สิ่งแวดล้อมอย่าแสดงออกมาในลักษณะให้ดูว่ามันเกินกว่าความเป็นจริงที่มีอยู่นั่นไม่ใช่การนั่นไม่ใช่เวลานั่นไม่ใช่ชุมชนนั่นไม่ใช่บุคคลนั่นไม่ใช่สถานที่นั่นไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องแสดงออกคุณสมบัติข้อนี้เป็นคุณสมบัติพระเจ้าย้ำเตือนกับบรรดาผู้ดีเป็นพุทธสาวกอยู่ตลอดเวลาเน้นอยู่ตลอดเวลาบอกว่ารู้ตรงไหนวางตรงนั้นเห็นตรงไหนวางตรงนั้นเข้าใจตรงไหนวางตรงนั้นทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจแล้วก็วางไว้ตรงนั้นอย่าสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นอย่าสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นอย่าสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้นอย่าสร้างความลำบากให้เกิดขึ้น แล้วมันจะกลายเป็นคนที่ขวางคนอื่นแล้วก็ขวางใจของของโลกขวางสงสารเป็นคนที่หนักโลกหนักสงสารมันจะกลายเป็นคนที่มีอ่อนมีกำลังที่อ่อนตัวลงกำลังใจกำลังความคิดมันจะทรุดลงโดยไม่รู้สึกตัวเหตุนี้การที่เรารู้อะไรทั้งหมดท่านถึงบอกว่ารู้ได้รู้มากเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องเลือกใช้เลือกการเลือกเวลาจึงจะเป็นธรรมกับตนและบุคคลอื่นโอกาสสถานที่บุคคลสิ่งแวดล้อมถ้าไม่ได้ถูกสมมุติเดี๋ยววิ่งรอดออกมาถ้ามันถูกเรียกขานวานช่วยให้นิ่งอยู่ก่อนถ้ายังไม่แน่ใจก็พยายามสงบไปแล้วก็ฟังแล้วก็คิดแล้วก็ดูแล้วก็คิดความฉลาดรอบรู้ต่อความเป็นจริงของใจก็จะเกิดขึ้นคำว่าตัวปัญญานั้นมันมีอยู่ในหัวใจของเราที่ฝึกทุกๆวันเหมือนกับเรารับมีดทุกๆวันเราจะบอกว่ามันไม่คมมันคมโดยที่เรารู้ว่ามันต้องคมบางทีพูดไปนิดเดียวมันกระทบกระเทือนจนมันบอกว่าบ้านแตกแสแลกขาดจิตที่มีกำลังของตัววิญญาคือตัวรู้เวลาพูดออกไปบางทีมันบ้านแตกแสแลกขาดมันเดือดดาลมันวุ่นวายไปหมดเพราะมันมีคมอยู่ในฝักมันกระคลื่นกระทบฝังจิตที่มีอำนาจวาสนาบารมีที่จิตมีกำลังแต่ต้องระวังใช่ต้องเลือกการใช่ใช่ต้องเลือกกับบุคคลใช่ใช่ต้องเลือกสถานที่ใช่จึงจะเป็นจิตที่มีลักษณะฝึกได้ดีเช่นบอกว่าต้องรู้ถ้าไม่ได้ถูกสมมุติต้องรู้อยู่ตลอดเวลาจิตดวงนี้จึงจะเข้าสู่แก่นแท้ของธรรมแท้จริงเพราะว่าดินบางอย่างนั้นก็ตีเบาๆก็เป็นหมอเป็นไห้ดินบางอย่างที่แรงๆถึงจะเป็นหมอเป็นไห้ขึ้นมาได้บางอย่างแรงก็ยังไม่เป็นมันอาจจะแตกไปบางอย่างค่อยมันก็ไม่เป็นมันอาจจะไม่เป็นเหตุนี้ผู้มีปัญญาพิจารณาในเรื่องของอภิญญาจึงได้จากสิ่งแวดล้อมโดยที่เรามีเราเป็นเราเห็นเราอยู่ทุกวันนี้แล้วมาพิจารณาตัวปัญญานี่ตัวสำคัญมากจากใกล้เป็นไกลจากไกลเป็นไกลจากหนักให้เป็นเบาจากเบาให้เป็นหนักจากยากให้ลำให้ลักให้ง่ายอะไรทำนองนี้มันเป็นความรู้ที่รู้ได้และก็ทำได้เป็นเรื่องที่จะต้องมีอยู่เป็นอยู่กับผู้ปฏิบัติโดยทั่วไปเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าเมื่อมีอภิญญาแล้วท่านต้องบอกว่าพยายามระวังรักษาหมายก็ว่าเมื่อมีใจที่สงบเย็นเข้าสู่ความผู้บริสุทธิ์แล้วก็จำเป็นต้องระวังรักษาสำรวมสำเนียกสำนึกอย่างท่องแท้พอควรแสดงออกหรือไม่หรือว่าควรพูดหรือไม่ให้มันรู้อยู่ที่ใจให้มันทบทวนก่อนแล้วมันทบทวนกลับไปกลับมาก่อนแล้วมันจะรู้แล้วมันจะรู้ตื่นลึกหน้าบางมากกว่านั้นแล้วมันจะเห็นความจริงมากขึ้นกว่านั้นธรรมก็จะปรากฏขึ้นตามลำดับได้เหตุในความเป็นธรรมได้เหตุในความเป็นจริงใจของเรานั้นทั้งประวัติจะหยุดนิ่งเย็นสงบระวังอยู่ตลอดเวลาจะรู้แก่นแท้ของธรรมที่มีอยู่สงบแล้วก็นิ่งแล้วก็ว่างนั่นเขาเรียกว่าจิตมีอภิญญาเรียกว่ารู้ยิ่งเห็นจริงพอรู้ว่ามันมีโทษมันก็มีคุณพอรู้ว่ามันมีคุณมันก็มีโทษเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านทั้งประวัติพยายามควบคุมอย่างไฟฟ้าจะไม่รับการควบคุมที่ดีมันก็ไหม้บ้านไหม้เมืองหมดเพียงแต่ฝนตกฟ้าร้องลมแรงมันก็ช็อตมันก็พินาศลมจมได้ทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นอย่างนั้นเพราะรู้ว่ามันมีโทษมากมันก็ต้องมีคุณมากเมื่อมันมีคุณมากมันก็ต้องมีโทษมากองค์ภาวนาของผู้ปฏิบัตินั้นจึงเป็นลักษณะแนวโน้มที่จะดึงจิตใจอย่าของให้สูงขึ้นระวังการกระทำคำพูดระวังแม้แต่ความคิดต้องย้ำแล้วย้ำอีกจึงจะปรับตัวเองเข้ากับทุกการทุกเวลาทุกสถานที่ทุกชุมชนทุกสิ่งแวดล้อมนั่นจึงเป็นแต่ความรู้ที่มีความจริงอยู่ในหัวใจเจ้าของไม่ใช่รู้โดยแบบจอมปลอมไม่ใช่รู้แบบลักษณะที่ไม่เอาไหนพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าเรื่องอภิญญานั้นมีอยู่6อย่าง1เรียกว่าแสดงฤทธิ์ได้ทั้งเป็นคำพูดทั้งเป็นการกระทำและเป็นความคิดอันที่2นั้นเรียกว่าหูนั้นก็เรียกฟังได้หมดจะนินทาอยู่ที่บ้านจะนินทาอยู่ที่วัดจะนินทาอยู่ที่ทำงานก็ฟังได้หมดดีกว่าเรื่องตรงทางดาวเทียมอีกเดินได้ไกลแล้วก็ไปได้เร็วไม่ต้องเสียงบประมาณด้วยไปได้ตลอดฟังได้ตลอดอันนี้เดี๋ยวหูทิพย์ เจโตปริยานเป็นประการที่3นั้นเป็นเรื่องของการกำหนดรู้ได้ในใจว่าอะไรควรจะต้องพูดอะไรควรจะไม่พูดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเจโตปริยญาณนั้นจะรู้ได้ทางใจพอมากระทบปั๊บมันจะรู้ปุ๊บขึ้นมาทันทีมันมีกระแสของการรับรู้อยู่ตลอดเวลาไวต่อการรับรู้ไวต่อการวางไวต่อการละไวต่อการถอนถอนในจิตของตัวเองเรียกว่าเจโตปริยญาณมีตัวรู้ที่ละเอียดอยู่ทุกขณะจิตของตัวเองมีตัวรู้ที่รู้อยู่ทุกขณะลมเข้าออกของตัวเองรู้ได้ครับไม่ต้องสงสัยบางคนมีเชื้อเก่ามาจึงเป็นคนที่ไวแล้วก็รับไววางไวเลิกไวละไวตัดได้ไวพอมาปฏิบัติมันจึงเป็นลักษณะมากรองมากันมาใส่ตะแกรงแล้วมันร่อนไปร่อนมาแต่แล้วมันก็นุ่มนวลเป็นของที่ละเอียดอ่อนประดุจว่านำหินที่แข็งมาบดจนเป็นปุ๋ยเป็นผงแล้วก็กลายเป็นขี้เถ้าไปในที่สุดละเอียดอ่อนถึงขนาดจะทำให้เป็นอะไรก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้เข้าลงเบาเข้าหล่อมันก็เป็นในทุกอย่างอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เป็นเจโตปริยญาณสามารถที่จะรอบรู้อยู่ทุกภาวะจิตของตัวเองประการที่สี่นั้นบุพเพนิวาสานุสติญาณเรื่องรู้เรื่องอดีตนั้นไม่ต้องสงสัยเป็นโดยอัตโนมัติมันล่วงรู้ในอดีตไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยมันรู้ได้หมดพูดมากก็ยุ่งมากพูดมากก็ยุ่งน้อยเพราะฉะนั้นรู้เท่าไรกันบอกว่าวางเท่านั้นเห็นเท่าไรก็ต้องวางเท่านั้นเพราะเรื่องอดีตมันเป็นเรื่องยาวมันมีอดีตมันถึงมีปัจจุบันมันมีปัจจุบันมันถึงมีอดีตปัจจุบันทำให้มีอดีตอดีตทำให้มีปัจจุบันแล้วอนาคตทำไมต้องพูดถึงเพราะมันเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงกันอยู่มันก็ว่ามีหน้ามันก็ต้องมีหลังมีหลังมันก็ต้องมีหน้าที่สูงมันก็ต้องมีต่ำผู้ที่ไม่สงสัยในเรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นก็หมดปัญหาเรื่องอดีตมีจริงการที่เราจะได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างน้อยๆเราก็ได้ว่าเคยประพฤติปฏิบัติร่วมกันมา6ชาติเป็นอย่างน้อยเราจึงจะมีกระแสธรรมที่พอที่จะเป็นเวไนยสัจซึ่งกันและกันฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วรู้เรื่องฟังแล้วไม่มีลักษณะโกรธฟังแล้วไม่มีลักษณะแค้นฟังแล้วไม่มีอาฆาตพยาบาทแสดงว่าเป็นเวไนยสัจซึ่งกันและกันมาหมายก็ว่าเราเคยได้อยู่รวมสุขรวมทุกข้อวัดปฏิบัติกันมาอย่างน้อยได้6ถึง7ชาติเราถึงมาถึงขนาดนี้เรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่อยากรู้ก็รู้ไม่อยากรู้ก็รู้อยากเห็นก็เห็นไม่อยากเห็นก็เห็นอยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้เพราะมันมีอยู่ประธรรมถึงเหตุแล้วมันเป็นเหตุแห่งความจริงเกิดขึ้นเพราะว่ามันรู้อย่างนี้มันเห็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่ต้องเห็นไม่ต้องรู้มันก็เป็นของมันโดยอัตโนมัติประดุจว่าเราปลูกมะม่วงถึงเวลาการเวลามันก็สุกผลออกมาสุขเป็นอย่างนั้นอย่าได้สงสัยในเรื่องอดีตว่ามันจะไม่เป็นไม่มีไม่เห็นไม่รู้เรื่องอดีตเนี่ยเป็นเรื่องยาวพระพุทธองค์ถึงบอกว่าให้ตัดอดีตตัดอนาคตเอาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเห็นเฉพาะปัจจุบันเพราะอนาคตมันก็ยุ่งอดีตมันก็ยุ่งท่านบอกทำปัจจุบันของเราเนี่ยมันละเอียดทำปัจจุบันเนี่ยมันเข้าใจอยู่ที่นี่ก่อนปรับเข้าที่นี่ไปที่โน่นก่อนปรับเข้าที่โน่นอยู่กลางทางอยู่บนถนนอยู่ในทำงานอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ปรับเข้าในโอกาสนั้นๆถ้าเป็นไปได้ถ้าปรับได้ถ้าปรับไม่ได้ก็ต้องถอนตัวเองออกมาถอนออกมาอย่างเราไม่ชอบการฟังเพลงหรือว่าเต้นรำอย่างนี้แต่เมื่อเราไม่ชอบเราก็ถอนตัวเองออกมาเพราะเรารู้ว่านั่นไม่ใช่แนวทางของการประพฤติปฏิบัตินั่นเป็นโลกีวิสัยที่มีกันอยู่ถ้าใจเรายังทำไม่ได้แล้วเราต้องถอนออกมาแต่ใจเราทำได้แล้วไปอยู่อย่างนั้นเราก็อยู่ได้เราเห็นการร้องเพลงนั้นเป็นการร้องไห้เราเห็นการเต้นรำนั้นเป็นตัวมายาในบรรยากาศเดียวกันเสียงเพลงคนหนึ่งฟังแล้วบรรลุธรรมอีกคนหนึ่งฟังแล้วเสียใจอีกคนหนึ่งฟังแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินลืมหลงลืมหูลืมตาไม่ขึ้นหลงละเริงบรรยากาศเสียงเพลงนั้นฟังให้ได้บรรลุธรรมก็ได้ดนตรีก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าเราคุมตัวเองอยู่แล้วก็พิจารณาสิ่งที่ฟังสิ่งที่มีอยู่นั้นได้ประดุจว่าเรามีกำลังแล้วไปที่ไหนก็สง่าผ่าเผยพร้อมที่จะสู้รบกับข้าศึกศัตรูถ้าเราไม่มีกำลังแล้วก็ยังว่ามันยุ่งยากมันลำบากมันยุ่งยากมันลำบากถ้าเรามีกำลังแล้วไม่มีปัญหาของน้อยก็ยกได้ของมากก็ยกได้ที่สำคัญเรามันไม่มีกำลังมันท้อมันแท้มันท้อยแล้วมันก็เคลิ้มตามเสียงไปแล้วมันก็ยุ่งไปตามเหตุการณ์นั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูตัวเราให้ละเอียดทุกขณะจิตเจ้าของอย่างนี้จากกายกับจิตอย่างนี้จากกายกับใจเจ้าของอยู่นั่นแหละกำหนดดูพิจารณาอยู่จนเป็นที่แน่ใจแล้วจะได้เหตุแห่งความเป็นธรรมที่เกิดขึ้น ทิพย์ไปจากสุนั้นเป็นประการที่5ตาเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงหรอกหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นไม่ต้องสงสัยมันเป็นลักษณะที่บอกว่าในบรรยากาศที่เรามองไม่เห็นรูปแต่รูปมันก็ปรากฏในทีวีได้มีใครบ้างนั่งทีวีแล้วจะเห็นว่ารูปมันผ่านมาจากจุดไหนจะไปเห็นในทีวีตอนนั้นแต่ความจริงมันมีรูปที่ผ่านไปผ่านมามันมีเสียงที่ผ่านไปผ่านมาทุกคลื่นของอวกาศในบรรยากาศในความว่างเปล่านี้ที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรมันมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่กล่าวแล้วเรื่องเชื้อโรค มันมีอยู่เราต้องเข้าใจมิติต่างๆภพภูมิต่างๆนั้นพอใจเราปฏิบัติแล้วมันรู้หมดมันเห็นหมดมันเข้าใจหมดลืมตาเนี่ยมันก็เห็นเหมือนกับหลับตาหลับตามันก็เห็นเหมือนกับลืมตาอันนี้เป็นความจริงที่ผู้ปฏิบัติปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องรู้ต้องเห็นเป็นอย่างเดียวกันธรรมของผู้บริสุทธิ์ไม่มีลักษณะเกินกว่ากันเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันรู้ได้เป็นอย่างเดียวกันตานอกก็รู้ตาในก็เข้าใจตานอกก็คือเรามองในตาเนื้อในก็เห็นถ้าหลับตาลงไปเรียกว่าโดยใจมันก็รู้นี่คือเรียกว่าที่ประจักษ์สุขซึ่งสัตว์มนุษย์ทั่วไปรู้ได้ยากในบรรยากาศที่เราไม่รู้สุนัขมันรู้ในบรรยากาศที่เราไม่รู้ไก่มันรู้ในบรรยากาศที่เราไม่รู้ไอ้นกมันรู้ในบรรยากาศที่เราไม่รู้สัตว์เล็กสัตว์น้อยมันรู้เราอย่าไปปฏิเสธว่ามันไม่มีอย่านึกว่ามันไม่มีมันมีอยู่ในบรรยากาศของความเป็นจริงของสัตว์โลกทั่วไปถึงบอกในบรรยากาศในความสว่างมันมีบรรยากาศในความมืดอยู่ด้วยกันทันทีเดียวมันมีมืดพอมีมืดแล้วมันมีสว่างอย่างที่เรานั่งเครื่องบินไประหว่างญี่ปุ่นไปลอสแอนเจลิสซึ่งมันเป็นเวลาสั้นนิดเดียวเลยแหละที่ญี่ปุ่นมันมืดนั่งไปอีกกี่มาน้อยมันก็สว่างในขั้วโลกหรือในบรรยากาศของโลกที่เป็นจริงโลกที่เป็นจริงมันมีลักษณะมีมืดมีสว่างอยู่ทุกการทุกเวลาแล้วซ้ำรายคนนั้นเขาเรียกว่าสว่างอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นนอร์เวย์อย่างนี้ในบรรยากาศที่เรามืดเขาก็มีลักษณะสว่างทั้งคืนทั้งวันแล้วเบอร์เย็นอย่างนี้เรารู้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นนโมวาทิปจักษุนี่เป็นส่วนที่ละเอียดมากเราอย่าไปปฏิเสธว่าเราไม่มีมันมีอยู่ถึงบอกผู้ที่รู้จริงจึงนิ่งผู้ที่รู้ไม่จริงจึงวุ่นวายตลอดผู้ที่รู้จริงจึงเตรียมตัวได้ผู้ที่รู้ไม่จริงจึงไม่ลักษณะเตรียมตัวมัวเมาประมาททิปจักษุนั้นเป็นส่วนที่ละเอียดมากผู้ปฏิบัตินั้นบอกว่าจะไม่รู้ก็รู้จะไม่เห็นก็เห็นพอทำไปเพียรไปที่เราทำทุกวันจะอยากหรือไม่อยากมันก็รู้ดังที่ว่าถ้าท่านเดินมาที่กุฏินี้จะต้องผ่านวัดสัพทุมโดยไม่ต้องการผ่านก็ผ่านเหยียบพื้นที่ในโลกสมมุติว่าเขตตาวัดมีกำแพงหลังวัดก็มีกำแพงรั้วกันจะมาจุดนี้ต้องผ่านเขตเดินผ่านที่วัดสัพทุมทั้งที่เป็นเขตพุทธาวาสสังฆาวาสที่สงฆ์อยู่แต่ตัวธรณีสงฆ์ก็ต้องผ่านมาหลังวัดก็ต้องผ่านมาหน้าวัดก็ต้องผ่านเรื่องของที่ประจักษ์สู่นั้นเป็นเรื่องเป็นอย่างนี้เราอย่าไปปฏิเสธเมื่อเรายังไม่รู้ไม่เห็นแต่ไม่ได้หมายว่าเราจะต้องไปกลัวสิ่งที่นอกที่เราไม่รู้เราไม่กลัวแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเรามีกำลังใจกำลังจิตที่ดีแล้วมันเป็นเรื่องของน้ำน้อยยอมแพ้ไฟน้ำน้อยยอมแพ้ไฟเป็นธรรมดาธรรมดาเมื่อไฟน้อยน้ำมากก็เป็นธรรมดาต้องดับได้อันใจของผู้ประพฤติปฏิบัติจึงไม่หวั่นเกรงและหวั่นกลัวดอกภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่เรื่องสายเรื่องคุณเรื่องอะไรทั้งหมดไม่มีสาระไม่มีแก่นสารก็ใจมันเนื้อเหตุสิ่งเหล่านั้นก็ใจมันเนื้อสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ดูถูกหรือไม่ใช่ประมาทประมาทในสิ่งเหล่านั้นว่าไม่มีหรือว่ามีผู้ปฏิบัติไม่ได้ใส่ใจและก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าจะมีไม่มีไม่เกี่ยวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในโลกของโดยความเป็นจริงผู้ปฏิบัติเมื่อมีความบริสุทธิ์ใจและเข้าใจต่อเหตุผลที่เกิดขึ้นกำลังใจดีจึงประวัติทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาสัมผัสถูกต้องไม่ได้ไม่มีปัญหาใครจะอยู่ใครจะเป็นใครจะได้ใครจะอย่างไรทั้งหมดใครจะอยู่จะเป็นจะอะไรเป็นอะไรก็เป็นไม่เถอะเราไม่สนใจไม่ใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นลักษณะของความที่อยู่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นโดยอัตโนมัติถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วบอกว่าคนปฏิบัติมันต้องเป็นคนที่เนื้อคนเนื้อสัตว์เนื้อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่สัตว์และมนุษย์ทำไม่ได้ผู้ปฏิบัติทำได้ศาสดาจึงมีน้อยพระอรหันต์จึงมีน้อยพระอนาคามีจึงมีน้อยพระสกทาคามีจึงมีน้อยพระโสดาบันจึงมีน้อยผู้ปฏิบัติมันมีน้อยร้อยเอาหนึ่งยังไม่ได้พันเอาหนึ่งยังไม่ได้ล้านเอาหนึ่งยังไม่ค่อยได้ถึงบอกว่าจะใหญ่ไปงมเข็มในมหาสมุทร ยังพอที่จะงมหาได้แต่จะไปงมผู้ที่ปฏิบัติหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้นั้นมันหายากเหลือล้นหายากเหลือหลายแม้ที่สุดอาสวะขยายานผู้ปฏิบัติทุกคนทุกท่านจะนี้ไม่พ้นคือเรื่องของการทำอาสวะคือราคะโทสะมหาโลภโกรธหลงให้หมดไปจากใจของได้ชั่วขณะจิตหนึ่งเกิดดับรู้อยู่ตลอดเวลาเข้าใจรู้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวว่าอะไรที่จะต้องแสดงออกก็รู้อะไรที่ไม่จะต้องแสดงออกก็รู้ว่าจะแสดงอย่างไรว่าจะทำอย่างไรว่าจะแก้ยังไงเหมือนกับหมอที่ฉลาดยอมพยายามที่จะรักษาโรคให้หายพยายามที่จะรักษาโรคให้หายติดตามและเอาใจใส่จนเป็นที่แน่ใจไม่ใช่หมอเลี้ยงไข่ไม่ใช่พระเลี้ยงคนป่วยต้องติดตามแล้วใจใส่จนเป็นที่มั่นใจว่าหายหรือยังไม่หายพอหมดเชื้อหมดปัจจัยแล้วก็หยุดนั่นแหละผู้ที่ฉลาดเข้าใจต้องเห็นผลเมื่อถ้ายังทำอยู่ปฏิบัติอยู่กินยายังไม่หายฉีดยายังไม่หายก็ต้องผ่าตัดผ่าต่อไปยังไม่หายก็ต้องว่ากันจนถึงที่สุดเสียสละอวัยวะส่วนน้อยเพื่ออวัยวะส่วนใหญ่แม้กระทั่งชีวิตก็เอาความจริงไว้อยู่ได้นั่นคือผู้ที่ฉลาดการสิ้นไปของอสวะกิเลสก็ยอมปรากฏขึ้นได้ด้วยใจอย่างนี้เราผู้ปฏิบัตินั้นเวลาจิตมันละเอียดลงแล้วมันจะเห็นทุกขณะจิตความตื่นลึกหน้าบางของแนวทางการประพฤติปฏิบัติคือว่าวัดตันได้ตลอดเวลาว่างได้ตลอดเวลาไม่เสียดายไม่กลัวตายกับสิ่งที่มันเป็นที่โลกสมมุติกิริยาการที่จะต้องแสดงออกต้องสมเหตุสมผลเป็นพระเอกจะต้องทำตัวเองให้เป็นพระเอกเป็นนางเอกก็ต้องต้มตัวเองให้เป็นนางเอกจะบอกว่าใจร้ายใจดำน่ะไม่ได้จะบอกว่าขี้โกรธน่ะไม่ได้เพราะมันยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะมาหากลางเพราะมันเป็นกิเลสเจ้าของว่าคนอื่นขี้โกรธก็ดูดอพ่อกับแม่บางทีก็ไม่อยากจะดูลูกบางทีก็ไม่อยากจะว่าลูกแต่ว่าคืนปล่อยไปเรามันก็จะเสียพอลูกดีลูกชั่วถามมาพ่อหาแม่ข้าวดีก็ต้องถามหาข้าวปลูกครูบาอาจารย์ดีเนี่ยมันต้องมีเหตุก็คือลูกศิษย์ลูกศิษย์ดีมันก็ต้องมีเหตุคืออาจารย์บางทีมันถึงว่าตัดเราดื้อวางง่ายๆแก้ลงง่ายๆนั่นแหละจิตมันก็มีความเป็นปกติยังบอกว่าตายต่อหน้าก็ยังเฉยๆเวลาสอนคนอื่นให้นั่งดิ้นตายต่อหน้ายังมีความรู้สึกเฉยๆไม่ได้เดือดร้อนนอนทอนเพราะขันของอัดของทำนั้นเป็นขันของที่เราต้องเหนือโลกสมมุติที่เป็นกันอยู่ที่จะแก้กิเลสหัวใจเราให้มันหมดไปได้บางทีเขาถึงบอกดูว่าใจได้บางคนก็มาบอกว่าทำไมถึงโกรธอยู่บางคนถึงใช้คำพูดอย่างนี้ทำไมถึงใช้อย่างนี้เป็นพระกรรมฐานเขาก็จะว่าพระกรรมฐานจงราบเรียบเหมือนกับหน้ากรองนั่นที่จริงหน้ากรองมันที่มันดังเพราะมันมีอะไรติดอยู่เอาข้าวเหนียวไปติดไว้หน้ากองติดให้มันกระยุงไปให้กองในหนังกองมันเกรงขึ้นมันตึงขึ้นมันถึงจะดังอย่านึกว่ามันลาบเรียบนะในบรรยากาศของความเป็นจริงนั้นเป็นลักษณะปฏิเสธไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงจึงพยายามไม่ปฏิเสธความจริงบางทีต้องทำท่าเป็นคนดุดะบางทีต้องทำท่าเป็นคนขึงขังตึงตังบางทีก็ทำท่าเป็นคนไม่เอาไหนเหมือนกันแล้วแต่โอกาสจังหวะโลกสมมติถ้าไม่ได้ดูสมมติก็ธรรมดาธรรมดาเดินบนริมฟุตบาทเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดวางยศวางอำนาจวางวาสนาวางไว้ในหัวใจเจ้าของก็ไปเรื่อยๆเรื่องที่จะไปหนักโลกหนักสงสารทำไมเกิดขึ้นสมบทที่ได้แสดงให้บทอย่างที่เราเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานหรือว่าข้าราชการพ่อค้าประชาชนเมื่อเราถูกในโลกสมมติสมมติมันก็อยู่กันด้วยเหตุผลทำก็จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ที่ใจของครูอาจารย์ที่จะหักกิเลสตายคลายกิเลสออกนั้นมันต้องเหนือจากปุถุชนจริงๆมันต้องเหนือจากปุถุชนจริงๆถึงจะเป็นครูเป็นอาจารย์ได้มันต้องเหนือทุกรูปแบบมันถึงจะเป็นได้ถ้าอย่างนั้นมันเท่ากันเพราะเท่ากันมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละถ้ายังเท่าๆกันมันก็เหมือนกันหมดน่ะในโลกแห่งความสมมติมันจะมีอะไรวิเศษวิโสถ้ายังเท่าๆกันอยู่มันก็สอนกันไม่ได้นั่นแหละคือเหตุแห่งธรรมผู้ปฏิวัติบางความเป็นธรรมนั้นไม่ใช่เหลิงไม่ใช่หลงไม่ใช่เปลิดเพลินหรือว่าลืมเนื้อลืมตัวลืมตัวลืมตนในลักษณะไม่ได้พิจารณาเหตุแห่งธรรมคือเหตุแห่งความเป็นจริงจะต้องละเอียดอ่อนเป็นอย่างนี้ได้แนวทางประพฤติปฏิบัติได้ข้อวัดปฏิบัติที่สุขุมลุ่มลึกจนเป็นที่แน่ใจว่าเรานั้นออกมาวัดจะมาหาครูบาอาจารย์ต้องการเหตุผลไม่ต้องการหาความงมงายมาต้องการหาเหตุผลต้องฟังบอกฟังต้องคิดบอกคิดแล้วต้องทำดูแล้วจะรู้ว่าอ๋อนี่หรือคือเราฉลาดจริงของหัวใจผู้มาผู้สอนกับผู้ฟังก็จะเป็นเหตุแห่งความเจริญขึ้นปัดดูว่ามีมีดกับหินอาจารย์เป็นมีดลูกศิษย์เป็นหินมารับไปรับมามีดมันก็หมดหินมันก็หมดมันก็เหลือแต่ความว่างเปล่าจุดของความบริสุทธิ์ที่เราต้องการอย่างนี้จึงทุ่มเทชีวิตจิตใจไม่เสียดายหินไม่เสียดายมีดมีดมันจะหมดหินมันจะหมดก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราไม่หวั่นไหวทำจึงได้จากแนวทางการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทานส่วนหนึ่งศีลส่วนหนึ่งภาวนาส่วนหนึ่ง ทั้งสามส่วนนั้นต่อเนื่องกันอยู่ประดุจว่าหนังกับเนื้อเอ็นกับกระดูกส่วนของธาตุของขันเกาะกันอยู่อย่างนั้นจำเป็นขนาดไหนบางทีเอาหนังออกเนื้อยังอยู่ได้บางทีเอาเนื้อออกกระดูกยังอยู่ได้เอ็นยังอยู่ได้ตัดเนื้อทิ้งก็ยังอยู่ได้บางส่วนที่จำเป็นเนื้องอกเนื้อรายตัดออกไปเนื้อส่วนอื่นยังอยู่ได้ถึงบอกว่าส่วนไหนมันเป็นมะเร็งจัดการให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่มีปัญหาอย่าไว้เก็บไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์นอกจากจะทำลายแล้วก็ที่สุดก็จะกลายเป็นเรื่องซึมไปทุกส่วนสัตว์ของร่างกายกลายเป็นเสียเหมือนกันหมดท่านบอกว่าผู้ฉลาดต้องแก้ที่ต้นเหตุแนวการมาประพฤติปฏิบัตินั้นบางทีถึงบอกครูบาอาจารย์เอาจริงเอาจังดุเดือดดุดาถ้าในบทสมบทที่ขึ้นบทขึ้นธรรมะแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าลงธรรมะแล้วก็ต้องไหวหนึ่งความจริงต้องเป็นอย่างนั้นให้แนวทางการประพฤติปฏิบัติจึงสรุปใจความว่าวันนี้พูดถึงเรื่องอภิญญาอภิญญาเนี่ยเป็นแนวทางของความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะนักฤาษีนักพจน์นักบวชนักปฏิบัติจะต้องมีเรียกว่ารู้ยิ่งเกินกว่าสัตว์และมนุษย์ผู้ไม่ได้ปฏิบัติมีอยู่6อย่างแสดงฤทธิ์ได้โดยใจอย่าของแสดงฤทธิ์ได้โดยการฟังหูทิพย์แสดงฤทธิ์ได้โดยใจอย่าของคือรู้มาคิดอย่างนี้ทำไมถึงรู้พูดอย่างนี้ทำไมถึงรู้บุคเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็รู้อดีตได้ที่ไปจากสู่ก็เรียกว่าตาทิพย์ลืมตาก็เห็นได้ตามตาก็เห็นได้อาสวะกายญาณที่สุดก็ทำเรื่องโลภโกรธหลงราคะโทสะให้หมดไปจากใจของเหลือแต่ความจริงที่บริสุทธิ์ล้วนที่เป็นอยู่แต่ความเป็นปกติของธรรมก็ปรากฏเป็นจิตตังประพัดสรังมีจิตเป็นประพัดสอนอยู่อย่างนั้นโดยเหตุผลนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายได้น้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาตามกระแสธรรมดังที่อธิบายมาโดยการเก็บเล็กผสมน้อยพอที่จะได้ข้อวัดปฏิบัติในแนวทางของการดำเนินปฏิปทาของครูบาอาจารย์เพื่อต้องการทำฐานของกายทำฐานของใจเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมความบริสุทธิ์ความหมดจดก็จะปรากฏได้โดยทิฏฐิวิสุทธิความเห็นก็จะกลายเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์เมื่อกันกรองตึกตรองได้อย่างท่องแท้ธรรมนี้ก็จะกังวานอยู่ในหัวใจของท่านทั้งหลายจึงขออนุโมทนาสาธุการในส่วนในความตั้งใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นกระแสธรรมที่ส่งผลให้เราท่านทั้งหลายได้ปรับได้แก่ได้มีความดีขึ้นโดยเหตุผลจงทุกประการโดยทั่วกัน
17: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
18: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเพณีนั้นหมายถึงแบบแผนหรือขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาการสิ่งใดที่ริเริ่มขึ้นแล้วได้รับความนิยมถือปฏิบัติตามกันต่อไปจัดว่าเป็นประเพณีคนเราจะดำเนินชีวิตก็ต้องมีแบบแผนเป็นหลักเราจึงต้องมีประเพณีเป็นแนวปฏิบัติชาติไทยเราได้มีประเพณีที่ดีงามมาแต่โบราณกาลบรรพบุรุษของเราได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาหลายชั่วคนเมื่อตกทอดมาถึงเราเช่นนี้เราควรจะรับไว้ด้วยความเคารพประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยส่งเสริมและรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย21เมษายน2503

0: รมทั้งหลายมีอยู่ในตัวเราทุกคนผู้รู้ธรรมคือใจที่จะรู้มากรู้น้อยหยาบละเอียดก็แล้วแต่ความสามารถบุญบารมีหรือการอบรมของแต่ละบุคคลธรรมเทศนาดังกล่าวแสดงปรากฏไว้โดยพระเถระผู้บริบูรณ์ด้วยศีลอันบริสุทธิ์ปฏิปทาจริยาวัดงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างไพศาลพระเดชพระคุณพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจากหนังสืออัตโนประวัติของพระเดชพระคุณบันทึกไว้ว่าท่านเกิดในตระกูลเรี่ยวแรงที่บ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันเสาร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2445บิดาชื่ออุษาเรี่ยวแรงเดินเป็นชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยหนีความทุกข์ยากมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านนางิ้วตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีมารดาชื่อนางครั่งเป็นชาวพวนได้อพยพมาจากทุ่งย่างอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีบุตรธิดาด้วยกัน10คนตายตั้งแต่ยังเด็ก2คนเป็นหญิง1ชาย1โตมาด้วยกัน8คนชาย4หญิง4เมื่อเป็นเด็กอายุได้9ขวบได้เรียนหนังสือภาษาไทยกับพี่ชายซึ่งบวชเป็นพระกับเด็กด้วยกันกว่า10คนที่วัดบ้านนาสีดาเรียนหนังสือประถมกอกามูลบทบรรพกิจอยู่ปีกว่าและอ่านหนังสือสำหรับพระเนรหนังสือธรรมได้คล่องต่อมาพี่ชายศึกจากพระไม่มีใครสอนเลยเลิกเรียนแต่บิดามารดาและญาติญาติยังสนับสนุนให้ถวายปฏิบัติพระอยู่ต่อไปเมื่อครั้งท่านอาจารย์เทศรังสีอายุได้16ปีเจ้าคุณพระยานวิสิทธิ์สมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมยได้เดินรุกขมูลมาและเข้าไปอาศัยในวัดบ้านนาสีดาที่ท่านอาจารย์เทศรังสีอุปถัมภ์อยู่เป็นโอกาสอันดีจึงได้เข้าปฏิบัติท่านแต่เนื่องด้วยที่วัดเป็นป่าทึบไข้มาลาเรียชุกชุมท่านอาจารย์สิงห์เป็นไข้อยู่ไม่ได้จึงได้ออกไปจำพรรษาที่อื่นแต่ได้ชักชวนให้ท่านอาจารย์เทศไปจำพรรษากับท่านด้วยออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้กลับเมืองอุบลท่านอาจารย์เทศได้ติดตามท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมร้อนแรงไปในป่าและบ้านเล็กบ้านน้อยเมื่อเป็นไข้ก็พักนอนตามร่มไม้ไข้สางแล้วก็เดินต่อไปพร้อมกันนั้นก็ทำความเพียรภาวนาไปในตัวเป็นเวลาเดือนกว่าจึงถึงเมืองอุบลต่อมาเมื่ออายุ18ปีได้บวชเป็นสามเณรกับพระอาจารย์ลุยวัดบ้านเคงใหญ่เรียนภาษาไทยต่ออยู่3ปีจบประถมศึกษาบริบูรณ์ต่อจากนั้นได้เรียนนักธรรมและบาลีอีกปีกว่าปีพุทธศักราช2466ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณภัตตสีมาวสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัตรัฐปาโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระมหาปิ่นปัญญาพโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีนี้พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้กลับมาจำพรรษาที่เมืองอุบลอีกขอพรรษาแล้วพร้อมด้วยพระมหาปิ่นปัญญาพโลและพระหลายรูปด้วยกันได้ออกเดินรุกขมูลไปในที่ต่างๆเดินตัดลัดป่าดงมูลและดงลิงซึ่งเขาเลื่องลือในสมัยนั้นว่าเป็นดงช้างดงเสือผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ตลอดจนถึงจังหวัดอุดรธานีซึ่งในเวลานั้นได้ผจญภัยอันตรายทุกขเวทนาอย่างยิ่งเมื่อเดินทางถึงบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้มีโอกาสนมัสการท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่หน้าที่นั้นได้เข้าฟังธรรมเทศนาจากท่านมีความชื่นใจสงบสบายดีและได้พักอยู่กับท่าน2คืนถึง3คืน ท่านพระอาจารย์สิงห์ได้พากลับไปจำพรรษาที่บ้านหนองลาดอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในปีนี้ท่านอาจารย์เทศได้ทำความเพียรภาวนาตลอดวันค่ำคืนรุ่งพร้อมกันนั้นก็ผ่อนคลายอาหารฉันน้อยที่สุดส่วนกิจวัตรเป็นต้นว่าบิณฑบาตปัดกวาดลานวัดและหาดน้ำตลอดจนอาจริยวัตรท่านปฏิบัติไม่ขาดออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมตตาเรียกตัวไปพบเพื่อกิจของสงฆ์บางอย่างหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับประจำพรรษากับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมอีกปีพุทธศักราช2469ท่านอาจารย์เทศรังสีได้โปรดโยมารดาและพี่ชายให้บวชเป็นชีพขาวในพรรษานั้นได้ไปจำพรรษาที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครในปีต่อมาได้จำพรรษาที่ถ้ำพระนาฝักหอกตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นถิ่นเดิมของท่านนั้นท่านได้ไปในที่ต่างๆพร้อมกับอบรมสั่งสอนประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระศรีรัตนตรัยต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปลีกหมู่ลีกประจำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2477เมื่อได้ข่าวท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพพาจารย์ใหญ่จาริกเข้าป่าไปรูปเดียวใครไปตามก็ไม่พบท่านอาจารย์เทศกับพระครูศีลขันธ์สังวรหรือหลวงปู่อ่อนศรีได้ไปตามหาขึ้นไปถึงพม่าเข้าไปถึงผาหังฮุ้งซึ่งเป็นเขตแดนของเมืองปั่นประเทศพม่าวันหนึ่งท่านออกติดตามพ่อแม่ครูอาจารย์ไปถึงบ้านมโนรามีชาวบ้านออกมาบอกว่ามีตุ๊เจ้าองค์หนึ่งอยู่ที่ป่าเมี่ยงแม่ปังชื่อตุ๊เจ้ามันเขาไปบวชเนนเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์เทศถามลักษณะท่าทีและการปฏิบัติก็แน่ชัดว่าเป็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแน่แล้วในวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางขึ้นภูเขาไปจนกระทั่งถึงป่าเมี่ยงแม่ปังในเวลาบ่ายเห็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเดินอยู่รูปเดียวจึงเข้าไปกราบนมัสการในที่นั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้เทศนาเป็นใจความว่าลูกศิษย์ลูกหาของผมมีมากมายถ้าองค์ใดปฏิบัติตามที่ผมสอนคือพิจารณากายคตาสติจนถึงธาตุและสภาวะตามเป็นจริงองค์นั้นจะปฏิบัติได้มั่นคงและเจริญงอกงามโดยลำดับในพรรษานั้นท่านอาจารย์เทศก็ได้อยู่จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นลงมาที่บ้านทุ่งหมากข้าวท่านอาจารย์เทศกับพระครูศีลขันธ์สังวรยังอยู่ที่นั้นต่อไปหมู่สงฆ์เมื่อได้ยินข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นออกมาจากป่าแล้วจึงพากันไปกราบนมัสการเป็นจำนวนมากพรรษาต่อมาท่านอาจารย์เทศได้ลาท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นไปจำพรรษาที่บ้านมูเซอร์อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในที่นั้นไม่เคยมีพระไปจำพรรษาบังเอิญปีนั้นเกิดฟ้าแล้งฝนไม่ตกคนในหมู่บ้านนั้นอดข้าวเกือบทั้งหมู่บ้านพอทำกุฏิให้ท่านอยู่เสร็จสรรพฝนเทลงมาใหญ่โตทำให้ข้าวในไร่ของชาวเขาเขียวชอุ่มงอกงามดีปีนั้นพวกมูเซอร์ทั้งหมู่บ้านได้กินอิ่มหนำสำราญเขาเชื่อว่าเป็นบุญของท่านและท่านได้สอนชาวเขาให้ละอบายมุขต่างๆและได้รับศรัทธาสนองเป็นอย่างดีในปีพุทธศักราช2481ที่หมู่บ้านชาวมอญชื่อบ้านหนองดูเขตอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพระมอญที่เป็นสมภารอายุ80ปีได้ฝึกหัดกรรมฐานกับพระธุดงค์จนเกิดความอัศจรรย์จึงยอมสละขอยติเป็นธรรมยุทธ์หมดทั้งวัดสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพสมัยนั้นท่านไปอยู่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ยติให้พระมอญทั้งหมด แล้วท่านสั่งให้ท่านอาจารย์เทศไปเป็นสมภารในพรรษานั้นท่านได้เทศนาอบรมชาวมอญทั้งหมู่บ้านทำให้พวกมอญเลื่อมใสศรัทธาได้พากันสละผีมอญเกือบทั้งหมดหมู่บ้านหันมานับถือพระไตรสรณาคมต่อมาท่านได้ออกจากวัดบ้านหนองดูกลับมาภาคอีสานก่อนจะกลับท่านอาจารย์เทศก็ได้ไปนิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นให้กลับมาด้วยโดยกราบเรียนท่านว่าคนทั้งภาคอีสานบ่นถึงครูบาอาจารย์เป็นหนักหนาน่าสงสารพวกเขาเหลือเกินเราปฏิบัติมาในเขตจังหวัดเชียงใหม่เราหาวิเวกได้ตามชอบใจสิ่งที่ควรจะได้ควรจะเป็นก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนิมนต์เถิดนิมนต์ท่านอาจารย์กลับเถิดท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าขอพิจารณาดูก่อนท่านอาจารย์เทศได้กลับมาจำพรรษาที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอีกวาระหนึ่งได้อบรมพระเนนและอุบาสกอุบาสิกายังเต็มความสามารถเป็นเวลา9พรรษาได้ทำนุบำรุงวัดให้เจริญมาโดยลำดับแต่วิบากของท่านไม่อำนวยคือเกิดโรคลมจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่อำเภอท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2490อยู่ที่จันทบุรี2พรรษาได้อบรมพระเนนและอุบาสกอุบาสิกาซึ่งในที่นั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะมีคนใบ้คนหนึ่งมาอบรมภาวนาเกิดปัญญาความรู้ต่างๆหลายอย่างหลายประการเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งออกพรรษาแล้วท่านได้ลาญาติโยมไปเยี่ยมอาการไข้ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่จังหวัดสกลนครหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมรณภาพและถวายชาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์ใหญ่ณวัดป่าสุทาวาสสกลนครเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านออกเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกและจาริกลงไปทางภาคใต้จนถึงจังหวัดภูเก็ตหน้าที่นั้นท่านอาจารย์เทศเทศรังสีได้ผจญภัยอย่างร้ายแรงอันเนื่องจากความไม่เข้าใจกันระหว่างพระท้องถิ่นกับพระธุดงค์ที่จาริกมาจากต่างถิ่นต่อมาผู้ช่วยสังฆมนตรีจึงได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดพังงาเรื่องจึงค่อยสงบลงท่านอาจารย์เทศได้ไปอยู่ที่จังหวัดพังงาหนึ่งพรรษาได้ย้ายมาอยู่ที่เกาะภูเก็ตจนกระทั่ง15พรรษาจึงได้ลาญาติโยมกลับมาภาคอีสานการไปอยู่ในเกาะภูเก็ตเป็นเหตุให้พระท้องถิ่นและญาติโยมเปลี่ยนสภาพไปหลายอย่างโดยเฉพาะการเทศนาและการบริหารนับว่าเป็นประโยชน์แก่พระท้องถิ่นเป็นอันมากท่านอาจารย์เทศพิจารณาเห็นว่าท่านแกชรามากขึ้นตามกาลเวลาเดินรุกขมูลมาก็มากแล้วก็อิดโรยเหนื่อยล้าแกชราลงควรจะหาที่พักทำความเพียรภาวนาวิเวกเฉพาะตัวเห็นว่าวัดหินหมากเป้งริมแม่น้ำโขงเหมาะที่สุดจึงได้เข้าพำนักอยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508เรื่อยมา
1: หลวงปู่ท่านเป็นคนเป็นพระที่เรียบง่ายท่านไม่เคยชอบมีพิธีรีตองอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปฏิปทาของท่านนุ่มนวลละมุนละไมใครที่อยู่ใกล้ท่านเนี่ยจะรู้สึกได้ทันทีเลยไม่เป็นโพนาก็เป็นโพนาหลวงปู่ของเรานี่แล้วก็ท่านเวลาจะสอนอะไรใครท่านสอนด้วยความนุ่มนวลละมุนละไมท่านไม่เคยที่จะเอะอะโวยวายหรืออะไรแต่ไรไม่มีทั้งสิ้นท่านสอนด้วยความละมุนละไมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนที่จะต้องยอมรับก็คือรูปเหรียญอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ท่านไม่เคยที่อยากจะให้มีเลยท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแท้พุทธศาสนาแท้ก็คือธรรมะคำสอนของพุทธองค์แล้วคำสอนของพุทธองค์ที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนให้จับตัวพุทโธคือตัวใจนี่อย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยตัวใจของหลวงปู่เนี่ยท่านให้จับตัวรู้ตัวรู้เนี่ยกว่าที่จะจับได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของง่าย เราศึกษากันแล้วก็เพียงรู้ว่าจับตัวรู้แต่ตัวรู้นี้เวลาจับเข้าไปเราถึงตัวรู้เราถึงจะร้องอ้อตัวรู้เป็นอย่างนี้เองถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่ถึงบางอ้อตรงนี้มันยากการอธิบาย
0: การอยู่เป็นที่จำเป็นจะต้องมีการก่อสร้าง

0: เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2523ท่านหลวงปู่เทพ
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: กองทัพเรือส่งเรือผลักดันน้ำ30ลำเดินเครื่องเร่งผลักดันน้ำช่วยจังหวัดนครนายกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือเฉพาะกิจเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเพื่อเร่งผลักดันน้ำและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกแบ่งเป็นบริเวณสะพานโยธกา20ลำและบริเวณสะพานนิวเคลียร์10ลำโดยเดินเครื่องที่ความเร็วประมาณ 1,500 รอบต่อนาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนสำหรับเรือผลักดันน้ำทำงานด้วยระบบพ่นน้ำโดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือผ่านหัวพ่นที่อยู่ใต้ผิวน้ำทำให้เกิดแรงผลักและช่วยดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันจึงสามารถสังเกตเห็นกระแสน้ำด้านท้ายเรือไหลต่อเนื่องเป็นมวลโดยไม่จำเป็นต้องเกิดฟองกระจายบนผิวน้ำกองทัพเรือยังคงเดินหน้าระดมกำลังและยุทธโภคเร่งผลักดันและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเร่งคืนพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการ

เดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนข้าวกล้อง
10: พี่ก้อยใจดีจังแบ่งข้าวให้ฉันกินด้วยแต่ฉันว่าข้าวนี่แปลกๆนะไม่เหมือนที่บ้านฉันเลย
9: บ่นอะไรจ้าก้าวแต้มฉันว่าข้าวกล้องคลุกปลาย่างเนี่ยอร่อยดีนะ
10: อะไรนะข้าวกล้องเหรอ
11: ใช่พี่เก่งบอกว่าบ้านเรากินข้าวกล้องทุกวันเลยนะ
10: แล้วข้าวกล้องมันเป็นยังไงล่ะ
9: ข้าวกล้องคือข้าวที่ไม่ได้สีจนขาวยังมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงๆติดอยู่บ้างยังไงล่ะ
11: ก้าวแต้มอย่าบ่นเลยกินเข้าไปเถอะของดีมีประโยชน์กินแล้วสุขภาพดีเดี๋ยวนี้คนเขานิยมกินกันนะ
10: จริงเหรอถ้าอย่างนั้นฉันจะกินให้หมดเลย
9: เดิมข้าวกล้องหมายถึงข้าวที่ตำหรือเสียครั้งแรกจนเปลือกหลุดออกแต่ยังมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงๆอยู่ต้องนำไปซ้อมมือคือตำหรือสีอีกครั้งหนึ่งจึงนำมารับประทานได้เรียกว่าข้าวซ้อมมือแต่ปัจจุบันนิยมเรียกข้าวซ้อมมือว่าข้าวกล้อง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เพ่หนูมีคาถา
1: ฮะมีคาถา
2: คำถาม
0: ผลไม้หน้าไหนที่ไม่อร่อยที่สุด
1: หน้าแล้ง
2: ผิด
1: หน้าฝน
2: ผิด
1: หน้าหนาว
2: ผิด
1: หน้าอะไรอ่ะ
0: หน้าบานๆอย่างพี่

0: ให้ชัดทำให้จริงผนึกกำลังขับเคลื่อนการศึกษาสู่โอกาสของเด็กชายแดนใต้ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าบูรณาการงานด้านการศึกษามุ่งเชื่อมการทำงานของหน่วยงานให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงกิจกรรมการบูรณาการงานด้านการศึกษาของสอปตร่วมกับกระทรวงการศึกษาจัดขึ้นณสอปตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสอปตกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้บุคลากรจากทั้ง2หน่วยงานได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำความเข้าใจบทบาทภารกิจและแนวทางการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเชื่อมการทำงานจากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้มีทิศทางเดียวกันโดยเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการทำงานร่วมกันแต่คือการทำให้ทุกภาคส่วนเดินไปในทิศทางเดียวกันเชื่อมทรัพยากรองค์ความรู้และภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กเยาวชนครูและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมผลักดันงานด้านการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงในพื้นที่ชายแดนใต
1: ้จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

0: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
7: ตอนตัดต้นไม้ริมถนน
8: เฮ้ยในเหลิมในเหลิมนั่นจะทำอะไรเหรอตัดต้นไม้ริมทางได้ยังไงใครให้นายตัด
9: อ๋อผมจะเอาไม้ไปทำคานหลังคาบังแดดที่วินไม่มีใครให้ตัดหรอก
8: ไม่ได้นะ
9: ก็เห็นไม้มันยาวเกินมาพอดีลุงอ้วนเอาสักท่อนไหม
10: การตัดต้นไม้ริมทางเดินหรือเกาะกลางถนนหรือต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อสาธารณประโยชน์เราไม่สามารถไปตัดหรือทำลายตามใจชอบได้ค่ะหากใครฝ่าฝืนโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะหากจำเป็นต้องตัดเพื่อตกแต่งทำความสะอาดหรือต้นไม้ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้เราต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาดูแลค่ะไม่สามารถลงมือทำเองได้โดยพละการนะคะ
8: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวแกรอเทศบาลเขามาตัดตกแต่งต้นไม้พวกนี้ก่อนแล้วแกค่อยไปขอเขาที่หลังเธอจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะ
6: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ท่านเจเศษย้ำเงื่อนไขคุ้มครองประกันภัยพิบัติต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำล้อมจ่าย 10,000 บาทใน15วันเผยใช้จิสต้าตีเส้นแบ่งเขตน้ำท่วมไว้เรียบร้อยแล้วยันไม่ต้องสำรวจถ่ายรูปเป็นหลักฐานส่วนซ่อมแซมเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ท่านเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนว่าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องอยู่จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยนั้นจะต้องเริ่มเวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่1ตุลาคมโดยเราใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมวันที่30กันยายนมีการถ่ายภาพดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศจิสต้าตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งประกันภัยตรงนี้จะได้รับการคุ้มครองที่รวดเร็วกว่าและชัดเจนกว่าประชาชนสามารถรู้ตัวเลขได้ชัดเจนว่าได้รับการเยียวยา 10,000 บาทแน่ๆจะได้วางแผนใช้เงินตรงนี้อย่างไรส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนจะใช้วิธีเหมาจ่ายโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนยกตัวอย่างหากน้ำสูง50เซนติเมตรจะได้รับการเยียวยา 10,000 บาทโดยไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายอีกต่อไปโดยหลักเกณฑ์ของประกันภัยนั้นหากจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือประสบภัยจริงจะเข้าหลักเกณฑ์เลยไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพโดยจะได้รับเงินภายใน15วันจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาว

สัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับและวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อู่ทำสีรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ครับในการทำสีรถยนต์ถ้าจะให้งานดีมีคุณภาพต้องพิถีพิถันในทุกขั้นตอนและใส่ใจในทุกรายละเอียดครับ
1: ถ้ารถมีรอย
0: ชนมา
1: ต้องเคาะแล้วเคาะเก็บรอยให้เรียบร้อยดูเสร็จแล้วก็ถ้าเคาะไปแล้วมันโดนเนื้อเหล็กที่มันเราต้องทำความสะอาดเนื้อเหล็กให้สะอาดเสร็จแล้วก็พ่นกันสนิมไว
0: ้
1: เสร็จแล้วพอพ่นกันสนิมแล้วก็โป๊ะเก็บรอยเสร็จแล้วก็ขัดสีโป๊ะให้มันเรียบ
0: ร
1: องพื้นรองพื้นแล้วก็พ่นสีจริง
0: ขั้นตอนหนึ่งในการทำสีรถยนต์คือการเคาะสนิมครับในปัจจุบันได้มีการใช้คำว่าเคาะสนิมในความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเราไปดูกันครับว่าคนทั่วไปใช้คำว่าเคาะสนิมในความหมายอย่างไร
2: อะไรที่แบบว่าเราไม่เคยทำมานานอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเอากลับมาเริ่มทำใหม่อะไรประมาณนี้ครับ
3: คล้ายๆมันนานมาแล้วล่ะเรามาทำให้มันดีกว่าเก่าอ่ะ
4: เหมือนกับของเก่าที่เอานำมาใช้ใหม่ครับ
5: เป็นเรื่องเก่าๆแล้วก็ทำใหม
6: ่เรียกฟื้นคืนชีพคล้ายๆหุ่นยนต
0: ์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าเคาะความหมายหนึ่งหมายถึงใช้อวัยวะมีมือเป็นต้นกระทบเบาๆเช่นเคาะจังหวะเคาะบุหรี่ใช้มือหรือวัตถุงอๆตีหรือทุบให้เกิดเสียงเป็นต้นเช่นเคาะประตูเคาะระฆังเคาะตัวถังรถในปัจจุบันคำว่าเคาะสนิมมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมครับและสำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชา